0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สันติวิทย์อาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิชสอนหลักทรัพย์คู่นักหวด
2: ขึ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประเทศเลสเตย์รวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
5: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
4: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัด

0: แรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
2: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรัตกุมแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
3: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
2: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1/2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสหันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กรมควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณ30-40%มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสหันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
4: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
4: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์2นักชนิดหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4-2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Centerในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7-17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก BWF World Junior Championship 2026แชมป์ที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
4: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรื้อคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในสวนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
8: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อทรงลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟัง
18: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่ธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
19: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
20: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
21: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
22: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
23: ไอโซกไฮมันไฮมัน
24: โพชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
22: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว
0: พร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่น

0: ลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐ

0: ถบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินงงยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเรศคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่พันยูบานไหนซื้อวางไหนเถื่อนคุณแม่พันแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อย
1: ครับสวัสดีค่ะยายก็คือยายสมผู้หมาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้า
0: ผู้หมาดหน้าเนาะแม่เน
1: า
0: ะอยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้า
0: ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดนาจักไรกว่าเฮา
1: เฮ็ดนาซี่ไรนี่
0: ทั้งหลังเฮานี่ซี่ไร
1: จ้า
0: เป็นนาเจ้าของนามุ่น
1: นามั่งนาเจ้าของนามุ่นนามั่งนาของ
0: บ้านนี้คุณแม่เฮ็ดนาซี่ไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โหปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีกับเมียนน้ําเขาบ
1: ่แม่นอยู
0: ่แม่นบ่
1: แม่นอยู่จ้า
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ก็โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่อีแม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้าม
0: ันบ่ดีแบบไรดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้า
0: เป็นกระด้าง
1: จ้า
0: บ้านนี้เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแม่
1: ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่จะเริ่มเติบโตมีแต่หง่อยกับหง่อยเหลียงพร้อม
0: โหมีแต่หง่อยกับหง่อยเหลียงพร้อม
1: จ้า
0: บ้านนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
1: มีแม่งกับมี
0: พี่
1: จ้า
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ
1: ่จ้า
0: บ้านนี้ผลผลิตอีแมซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้า
0: ประมาณนั้น
1: จ้า
0: ก็ตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้า
0: บ้านนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังน้ำวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู่
0: ปาดโถเสียคนหา
1: เขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่แหละ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่พออยากเสียหรอก
1: จ้าพอเสีย
0: บ้านนี้พอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกคู่แปลกตาขึ้น
1: มันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บ้านนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีให้ดินล่มดีอย่าไปล่มเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้าเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพอวอ
0: สั้นพอวอถือกกถือใจบ่
1: จ้าถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับกกประทับใจจังซี่อยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับกกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังแหน่อีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่กอพร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่กอก็แตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงามอย่าไปกับล่ม
0: ยังใส่ต่อ
1: น้องยังใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิงอยู่เขี่ยมนทางนี่ล่ะมาโลด
0: ขันบ่เสีย
1: ขันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวหวานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์อีแม่บอกว่าใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเนาะงามถือโคกอีหลีจะละยิ้มพุ่นละเดียวนี่มาเบิงก็ได้ไปอย่างมาเบิงนั่น
0: นี่ล่ะครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขาง่ามๆดินลมๆคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
1: หลายๆสวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ปุ๋ยทุกมื้อนี่ก็แพงแพงสวนกระแสสวนทางกันกับราคาผลผลิตปุ๋ยแพงแต่ว่าราคาผลผลิตถูกซะในบาดนี้โอ้ยพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนผู้ที่เฮ็ดการเพาะปลูกปวดสมองปวดประสาทยางแห้งเลยสำหรับราคาปุ๋ยแต่ว่ามันสิแพงปานใดก็พากันซื้อพากันหามาใส่คือเก่าเพราะว่าต้นพืชเฮาน่ะมันเหมา3ล้อไปซื้อปุ๋ยเองบ่ได้นะครับเฮาก็เลยต้องหาแนวอยู่แนวกินหาปุ๋ยมาให้มันกินซะเด้เพราะฉะนั้นการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรเฮาต้องพากันเปลี่ยนแนวความคิดหาวิธีการใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของเจ้าของได้บัดนี้เริ่มต้นจากการเตรียมดินพุ่นล่ะอีพ่ออีแม่เริ่มต้นจากการเตรียมดินว่าเฮาเสียดจังไหนให้ดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเฮ็ดจังไหนเฮาสิลดต้นทุนใส่ปุ๋ยจำนวนซ้ำเก่าแต่ว่าคุณภาพดีกว่าเก่าให้ผลผลิตหลายๆต้นพืชใหญ่มากก็จะเลื่อนเติบโตดีต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจเชื้อโรคบ่ระบาดเชื้อโรคบ่ลงไห้ลงหน้าลงหัวลงสวนซะเด้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับใส่แล้วเสียให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนร้อนได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋บ่าวเอกโซเลลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันนะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพ่อไอ้แม่นะครับพ่อพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับเอาไปขายใส่คนก็ต้องการคนก็มักเพราะว่าผลผลิตมีคุณภาพนะครับใส่กับหน้าเขายังสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนอกจากนั้นนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังซอยให้พืชที่เบื่อปุ๋ยเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชที่จะเริ่มเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วฟื้นคืนกลับมามีชีวิตที่ว่ามีสภาพที่แข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องนะครับต้นพืชเฮายังสิคันเป็นหน้าเขานี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวน่านเขียวจนฮอดมือเกี่ยวนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นบ่เป็นกระล่องกระแล้งบ่เป็นเหลืองๆบ่เป็นสิตายแหล่บ่ตายแหล่นะครับต้นพืชนี่เขียวเขียวใบตองอ่อนพี่น้องนะครับแล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับใส่ได้3ถึง4ไร่เลยทีเดียวเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงหลายนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บรรจุอยู่50กกราคากับบ่แพงได้อีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำเบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อยแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับ อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรกิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เขียวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด
0: ฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณฟังคร
1: ับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านน้ำบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปนอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปนน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครนามสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างได้อีพ่อ
1: ชื่อว่าค้อนนี่แหละครับ
0: คุณพ่อค้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อค้อนก่อนบัดนี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานได้ป่ะอายุจักปีเราพ่อค้อน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เห็นหน้า
1: ก็ทั่วๆไปแหละครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามเลยว่าดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ
1: ่อผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกสุริแหละครับผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็ไม่ใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดวงเปิดใจลองใส่เบิ้ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: ไม่ซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อค้อนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เขาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: อกแปลกครับ
0: มันเป็นไงอีกบอก
1: มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: เราดินทีพอไปมันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มแหละครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีกนี่
0: โอ้ยไอ้ควันเถียงใส่เลยก็ใส่แล้วเนาะเอาซั่นแล้วว่าแสดงว่า

0: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพอเนี่ยบอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบังไหนอีพอเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะคันอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรถโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเลยดี
0: เอาใหญ่ควันบดควบเสียววันแน่นอนของเจ้าอีหลีครับยืนยันว่าสิใส่ต่อเน
1: าะยืนยันว่าใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควานกับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ่
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่นะ
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วนๆบ่พ
1: ่อมันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะคร
0: ับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่ก็จะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้โห
0: สุดยอดเลย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อนี่อยู่อำเภอคลองแคจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ก็มาใส่น้ำกันเด้อซั่วเลยผัดของเอกซั่วเลยแน่น่าดีเยี่ยมโอ้ยข้อใจ
0: พ่อใหญ่ละค้อนสุดยอดเยี่ยมมาท่านพี่น้องนะครับสำหรับมื้อนี้ผมของคุณพ่อค้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละค้อนเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพอ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีครับ

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศงานรุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอย่า

0: ได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมี

0: ลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินงัดยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475
1: ผมเอกโซเล่นะครับอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิ่มดอกครับบ่ให้ทิ่มบ่ให้ป๋าเคมีดอกให้ใส่คือเก่านั่นล่ะนะครับแต่ว่าให้ลดอัตราส่วนให้ลดจำนวนลงจักน้อยนะครับเคยใส่อยู่3กระสอบนะครับก็อยากให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเคมีเหลือไว้กระสอบนึงสำหรับอีก2กระสอบที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเฮานั่นซื้ออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาผสมกันกับปุ๋ยเคมีที่เหลือไว้กระสอบนึงนั่นล่ะเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบคือเก่าได้อีพ่อแม่3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันแม่นมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบำรุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นละให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุ่นเนี่ยขันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพอหว่านลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อไอ้แม่เอ้ยหว่านลงใส่หน้าเขานี่ติแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี้เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนั่นติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนบ่ติอีพ่อไอ้แม่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิซอยแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปก็บ่เจริญเติบโตดีพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่เฮ็ดซอกงอกแซกแงกอยู่บ่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับใส่แล้วที่โอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจใส่หน้าเขาจังซี่แตกกอดีต้นแข็งใบใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเด้สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับสามารถนำอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ราคาก็บ่แพงครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนผลผลิตก็สิเพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจและที่สำคัญครับต้นพืชเฮาแข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเล่นี่ติอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันดีซำใดมันสิดีคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับผมเอกโซเล่ยังให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีหยุดทุกปัญหาของการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรค่ำคอยแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารสัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
0: พื้นที่70ไร่
1: 70ไร
0: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันห่าง2เทื่อ
0: ป๊าร้องบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
0: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
0: จ้างเขาไถบ่
1: บ่ล่ะครับนี่คู่ชีพ
0: คู่ชีพ
1: นี่
0: คู่ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
0: ปาดพ่อบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
0: พี่เพียนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี่ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
0: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: เพราะมันเป็นเอียด
0: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
0: ดินมันเข้มดินมันเป็นเอียด
1: แม่น
0: ย่าเอาแสดงว่าย่าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: บ่ได้ตัวนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
0: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แม่น
0: ดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแ
0: ม่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมืองเฮา
1: บ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
0: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
0: อยู่ให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเตยบ่มีเด
0: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
0: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
0: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
0: แม่นบ
1: ่ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้านจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
0: แสดงว่าพ่อวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
0: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
0: เสือเลยบ่ที่แ
1: ลก็บ่ทันเสือครับ
0: ห่วยเสือคนยาก
1: ก็บ่ทันเสีย
0: ก็บ่ทันเสีย
1: แต่ว่าก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
0: ่ยึกๆยักๆอยู
1: ่แม่น
0: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
0: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสือ
1: ครับพ่อต่อฮอดว่างหันวางหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
0: ก็เลยลองเปิดอกเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
0: โอ
1: ้เพิ่นว่า
0: ให้ซื้อโซเลพัดนี่มีฮิวมิกมิดนี่สอบ
1: ครับ
0: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
0: บัดนี้ผสมแล้วมันเป็นจังได๋
1: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้บ่ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
0: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มบ่ซั่นน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
0: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไอ้ติดมือบ่ติดเครื่องยอดเครื่องพ่นแม่นบ่
1: แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
0: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
0: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มตัวสีมีขี้กระเดียนตัวแดงๆ
0: โอ้ขี้ตะแคร์น
1: ี่ขี้ตะแคร์ตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าโอ้ดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
0: ดินเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้น
0: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่ตัวนี
1: ้มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่พร้อมนี
0: ่เฮาใบมันเป็นจังได
1: ๋มันเป็นใบเขียวตังบ่โค้งดิ
0: ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัวแม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปสลังจะเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
0: ่
1: บ่เขียวเขียวตรงกลมตัวบัดนี
0: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียวหนอ
1: แม่นแม่น
0: มันบ่อัวบ่ไง
1: แม่นมันบ่อัว
0: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวหนอแม่งเขียวอัวแม่นบ่
1: เป็นเขียวคือใบตอง
0: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
0: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โด
0: นแล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกิน
1: บ่ใช่บ่บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
0: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งขันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสีอาจจะไม่กิน
0: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม่น
0: แม่งมันก็เลยบ่มากวนคิดกวนใจ
1: ครับ
0: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยเดี๋ยวมาหมดเลย70ไร่สิใส่เหมือนสิบ่ใส่ตัวอื่น
0: หน้าปังนี่สิใส
1: ่
0: หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่หมดเลย
0: มั่นใจแล้วแม่น
1: มั่นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหั่นมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันพอเบิ่งผมเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหั่นมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันย่านวัชพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
0: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
0: เขียวแต่ว่าใบแข็งสำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่อมีฮิวมิก
1: แม่น
0: น
1: ี่แม่น
0: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
0: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มที่สิใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
0: บ้านนี้ถามพ่อวิเชียนคนอัตราส่วนที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดบ่าวพี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
0: ใส่2
1: 2สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
0: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
0: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
0: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอ๊คถือใจแล้ว
1: แม่นถือโอ๊คถือใจแล้ว
0: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่คืออีพอนะบ่ให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: บัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี
0: ่
1: ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาแต่ของผมเนี่ยผมเห็นผลแล้ว
0: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
0: ยืนยัน
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียนนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียนเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังใส่ต่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
0: ใส่แล้วยืนยัน
1: ครับ
0: ดีหรือบ่เนี่ย
1: ดีครับดีครับ
0: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่เพราะผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากแต่ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อวิเชียนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พลัสนี่มันดีอย่างไรบ่ทีมันเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์นั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดวะตีพลอยแม่ใส่แล้วนี่ที่ครับดินสิกลับมามีชีวิตชีวาดินสิกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินสิล้วนซุ้ยพอดินล้วนซุ้ยดินอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกพืชหยังมันก็งามซั่นตัวสำหรับดินพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหานะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามปลูกพืชมาแต่ละปีนี่ว้ายเป็นกระล่องกระแลงเป็นกระล่องกระแลงสิตายแหล่บ่ตายแหล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชบัดฮ้อนบัดหนาวปัญหาต่างๆที่เว้ามานะครับสิเบิดไปด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งแต่ว่าผมเอกโซเล่นี่บ่ทันอยากให้เสื้อปานใดดอกครับเว้าไปแล้วก็บ่ทันอยากให้เสื้อปานใดแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้พิสูจน์ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรได้อีพอยแม่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับอัตราส่วนผสมนี่2ต่อ1นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นํามา2กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปคนโคเลโคเลเข้ากันนะครับเอาไปผสมเข้ากันกับปุ๋ยเคมีที่เฮาเตรียมไว้นั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นสูตรใดยี่ห้อใดก็ตามสร้างนะครับพอผสมกันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับและที่สําคัญครับผสมกันแล้วโคเลโคเลใส่กันแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ําหวานสบายเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่ติว้ายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนผลได้บ่ธรรมดานะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาบ่แข็งนะครับเจริญเติบโตได้ดีต้นบ่แข็งใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอใส่หน้าเขายังสิว้ายบ่อยากเว้าโหลดอีพลอยแม่เอ้ยหน้าเขาเฮานี่ติต้นเขาเฮานี่แตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวโดนคักกระดอกกระเดี่ยแท้นะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนเขียวแบบน่วนตานะครับต้นใสใสใบตั้งๆแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจต้นพืชก็แข็งแรงได้บัดนี้คันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ว้ายผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าเขาที่เคยเฮ็ดหน้าเขาได้600 700กิโลนี่ติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนี่ติว้ายไร่นึงได้เป็นตันนะครับ พื้นให้กับบ่หยอกได้อีพ่อไอ้แม่อ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่มันสัมผลังมีแต่หัวทอแข้งนี่ตัวเปอร์เซ็นต์แป้งก็หลายเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงยางพารานี่กีดมีด2มีดนี่เต็มกระโปพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกีดโกงิ่วนะครับกีดแต่ละเทื่อนี่นำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับมันเสียให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงนะครับต้นพืชบ่แข็งแกนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับและที่สำคัญแม่งบ่มากวนคิดกวนใจนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโล3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดโลกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อแม่ท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475ใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิ

สมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบอเปื้อนเป็นตมบอเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76

0: กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชไส้ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชเหตุผลแรกค่ะกรดอะมิโนช่วยในการสังเคราะห์แสงกรดอะมิโนค่ะให้ประโยชน์ที่แตกต่างมากมายต่อสุขภาพของพืชโดยเริ่มจากกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้าหากไม่มีการสังเคราะห์แสงที่เหมาะสมพืชจะไม่เติบโตกระบวนการนี้อาศัยการผลิตคลอโรฟิลซึ่งจำเป็นต่อการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์กรดอะมิโนช่วยในการผลิตคลอโรฟิลซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีคุณภาพเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารใบพืชประกอบไปด้วยปากใบซึ่งมีรูขุมขนเล็กๆที่ช่วยให้พืชดูดซับก๊าซและสารอาหารเมื่อไม่มีแสงแดดและความชื้นต่ำปากใบจะปิดและจะช่วยลดการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมสารอาหารเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสและมีแสงแดดรวมถึงความชื้นสูงกว่าปากใบก็จะเปิดสิ่งนี้จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสมจากฝนแสงแดดและดินเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพืชได้พืชจะสามารถทนต่อความเครียดได้เช่นอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำปัญหาอื่นๆที่รุนแรงกรดอะมิโนจะช่วยในการต่อสู้กับความเครียดช่วยให้พืชฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและรักษาไว้ซึ่งการเติบโตที่หนาแน่นขึ้นค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี่
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดฟ้าพากันหามา

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยียบยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยียบยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มื้อคือฝีมือเลยป่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามนา10ไร่เฮ็ดเองบาดนี่ถามก่อนนา10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนา
1: แต่จี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มา
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: กเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แม่นขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บัดนี
1: ่จืดไว้พอบค่ะแม่น
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: ได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใส่10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปังปีบ่ถึงค่ะแม่
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพลพระเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังฟังวินเสียงเอกโซเลโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอเคมีนี่ใส่มาหลายอันนี้หลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นะแม่ค่ะ
0: โอ้ฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: ค่ะแม่เห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเด็กโซเล่ไปเยี่ยมยามถามเขาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี้พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเปลี่ยนอย่างไรมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองมั้ยค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเฮาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือดปุ๋ยแล้วมันก็สิเขาก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไว้มันสีเหลือง
1: แม่นแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เน
1: า
0: ะใบตองอ่อน
1: มันสิบ่เหลืองคือเหมือดปุ๋ยจังซี่แม่ค่ะ
0: มันเข้าง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลาอย่างกินยามใดก็ได้กินมันก็เลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บัดนี้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่ตัวเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันยินซี่ให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นจังได๋แน่บอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมากก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะ2สอบต่อ เราปุ๋ยเคมีสอบนึงนี่แหละค่ะ
0: คร
1: อบครัวเรียนทอกสอบนึงค
0: ่
1: ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ้งค่ะมีโนฮิวมีโซเลพัดค่ะ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงแกบปากคุณปิวต้อนนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิกโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันว่าใส่ต้อนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผมสําหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีจะมีตรงๆมีแต่มิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิกโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพี่อุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่นิดปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085

0: 464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โชคให้มันให
3: ้มันเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152 คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: M Thakor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าข้าวนกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนผักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวเดอะเวิลด์
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

0: กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงฟ้าอากาศอันเป็นที่รักยิ่งสู้ขู่สุคนมาแล้วครับรายการลูกทุ่งมุงทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดโอรอย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมารายงานตัวแล้วก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดโอรอย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอร์ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์ที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทำดีจากข้อไก่ใต้ตารางเราผู้ขาดีเจพอเพียงมุกทำดีนั้นเรื่องในการดูทั้งสั้นที่เก้านั่งตาเหลื่อมเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนะครับก็ขอให้สปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการเจริญรุ่งเรืองค่าขายร่ำรวยขายดิบขายดีปานเท่น้ำเท่ทาจับใจใจสอยยังสุดสบายซื้อง่ายขายคล่องเป็นเศรษฐีตลอดไปนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงฟ้าอากาศของผู้ขาสู้ขู่สะคนขอให้สุขภาพพระไม่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีและก็ตลอดไปกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเอาล่ะครับพี่น้องครับ0652561558 0652561558อยากฟังเพลงหยังมอบให้ผู้ใดพิเศษแนะนำผลงานเพลงที่คุณชื่นชอบมอบให้กับคนที่คุณรักฝากให้กับคนที่คุณคิดถึงผ่านหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขนี้ครับยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ลืมเสียบจักไหมบ่นี่เดี๋ยวแม่เด้อโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวได้แล้วครับ
1: จ้าไอ้แม่ขอฟังเพียงให้ลูก
0: เพียงใดครับผม
1: แตนบายที่อ้ายฮักได้ลูก
0: แตนบายที่อ้ายฮักได้ครับ
1: อันเพียงหนึ่งกับของเมฆข้ามไพเสน่นางเมาเด้อ
0: เสน่นางเมาได้ครับ
1: สาวหล่นบ้อนบ่อลูกสองไอเด้อ
0: ครับผม
1: ไอเด้อมันเคลื่อนไปมองไปเชี่ยวเสียงเขาสู้ทิ้งว่าได้เขาเลยมันพ่อสาวพี่แม่ทั้งไม่รู้อย่าว่าได้เขาเด้ออย่าว่าได้เขาแล้วไม่ได้กินสมบัติก้อน
0: ตามยังก่อนแม
1: ่ตามบักต้อง
0: โอ้มาเป็นแต่แซ่บจ้ะนะใส่บักหนาวหรือใส่บักมดแดงแม่ตามบักต้องนี่
1: บักหนาวเดียว
0: โอ้ตีโ
1: อ้ย
0: โอเคครับโอเค
1: แม่เสียร่าเลยเด้อ
0: ครับ
1: ป้าเสริมป้าเดียนป้าร่าเลยเด้อป้ากับแม่เฮียแม่คน
0: โอเคครับ
1: สาวส้นแดนลูกสาวส้นแดนคนสวยเลยนะ
0: ผม
1: สารบ้านพ่อนุ่นศึกษาสาวหน่อย
0: ครับ
1: เออเสียวท่อมลอยเด้อ
0: โอเค
1: น้องแม่บัวแม่ตวนแม่หน่อยเด้อ
0: ครับ
1: พ่อนุ่นศึกษาพ่อแม่เด้อกินเล่นเนาะ
0: ครับ
1: เออจ้าก็ลูกดอกแก้วคุณหมอตะวันโยกโคตรหน่อยเด้อ
0: ครับผม
1: แม่มามาคนสวยเด้อแม่คำไพ
0: ครับผมครับ
1: นั่งถ้วยทิพย์แปะเจ้าถ้วยทิพย์หาบ่ลูก
0: ครับผม
1: ผมเอาอีแม่ดอก
0: ครับผมครับ
1: ตาไม่รอมือนไปจับมาหูนกันนะลูก
0: คุณครับผมครับขอบคุณ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปจอดยืนออกแค่นี้ลูก
0: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับ
2: ดีลูก
0: ได้ครับผมได้ยินมาแม่
2: ยินอยู่
0: ครับผมสัตย์เจดีบ่ครับผม
2: ชาติอยู่เด้อลูก
0: โอเคครับ
2: เอาทางลูกรังเลยเด้อลูก
0: ทางลูกรังได้ครับผมได้ครับ
2: จุกเชียงจุกชายเลยลูก
0: โอเคครับผม
2: สวัสดีลูก
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: เฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้า

0: ับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
1: เออจ้าเออจ้า
0: ผม
1: ตามงาน
0: ครับ
1: ก็ที่8ได้จ้า
0: โอเคครับ
1: เจ้าพูดน้ำเนื้อจ้า
0: ครับผมครับ
1: เอาเช่นนั่งเลยเขาจะจ่อยน้ำเบาหลาว่าเสาร์นี
0: ้เออเพิ่นไป

0: เอาเรื่องว่าตากระดกแก้วน้ำเลยเด้
1: คร
0: อ
1: ับผมครับ
0: แก้วสุดท้ายเด้อจ้าเด้อเอาเรื่องว่าตากระดกแก้วน้ำเลยเด้
1: คร
0: อ
1: ับผมครับ
0: แก้วสุดท้ายเด้อจ้าเด้อ
1: ครับผม

0: พี่น้องให้ร้องใส่ผัวสู่คนเด้อคำแพงพี่น้อง
1: สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเฟ้นรายการเกษตรพารวยทุกพื้นที่ก็แล้วกันที่ให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยนี่มาถึง15ปีแล้วเด้พี่น้องอยู่กับพี่น้องเข้ามาถึง15ปีแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพสูงตราพญาเต่าเงินของหนุ่มน้ำเมืองนำบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับตราซาโอรินี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องเฮาถือว่าเป็นพระเอกตัวจริงทางการเกษตรใส่ติดต่อกันมาถึงปีนี้ก็ปีที่15แล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆก็แล้วกันครับอีกประการหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการสำหรับรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านรวมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านหน้าเมืองตำบลหน้าเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101อยู่ถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101นะครับกม4อยู่หน้าร้านพอดีหลักกิโลเมตรที่4ตั้งเธอเลยอยู่หน้าร้านพอดีเลยพี่น้องเอาออกจากไฟแดงเสรภูมิมาทางพนทอง4กิโลเมตรครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการนะครับนี่คือศูนย์ร่วมผลิตภัณฑ์ทุกโตของหนุ่มหน้าเมืองนะครับจะร่วมอยู่นี่นะครับซึ่งโรงงานการผลิตเฮากับตั้งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีผลิตเสร็จกับบรรจุแพ็คกิ้งเสร็จบรรจุกับสอบเสร็จส่งเข้ามาร่วมกันอยู่นี่ละก็ส่งไปให้พี่น้องเกษตรกรได้ใส่ได้สอยกันทั่วภาคอีสานให้ว่าได้ซะพอพี่น้องสามารถที่จะโทรนะครับแล้วก็มีรถแล่นส่งพี่น้องเข้าทุกจังหวัดครับตัวแทนจำหน่ายเข้าบอลทัวร์ถึงหรอครับตัวแทนจำหน่ายเข้าจะมีอยู่บางอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์บางอำเภอของจังหวัดยะโสธรเกือบทุกอำเภอของจังหวัด101เนี่ยหลักๆจะอยู่3จังหวัดนี่ซะก่อนส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็มีพี่น้องโทรมาอยู่นะครับว่ามาเปิดทั้งผีเนี่ยเปี้ยงทั้งผีเนี่ยเปี้ยงเอาคอยเดินคอยยางคอยไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวสวนกล้วยนะครับพูดสวนกล้วยทางอุบลเอาไปใส่กับว่างามหลายกล้วยนะครับเป็นกล้วยทรงออกนอกเด้เป็นกล้วยทรงญี่ปุ่นพุ่นเพิ่นนะครับก็ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินเนี่ยครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าคำว่าอินทรีย์มันส่งออกนอกง่ายไงพี่น้องนะครับเกษตรอินทรีย์ต้องมาฟังรายการเกษตรพารวยนี่คือหนุ่มหน้าเมืองนำเอาแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์ไม่พี่น้องเฮาได้ใส่ทั้งการเกษตรกันตรงประเด็นตรงเป้านะครับสำหรับพี่น้องส่งออกนะครับบ่ว่าจะเป็นส่งออกข้าวส่งออกผักส่งออกหยังก็ตามถ้ามีสารพิษมีสารตกค้างในผลิตผลในผลผลิตของเฮาเนี่ยเพิ่นตรวจแล้วสารเคมีตกค้างเกินกำหนดนะครับเพิ่นบ่รับเด้พี่น้องส่งกลับมาให้คนไทยกินคือเก่าเด้ดังนั้นก็ลองใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของหนุ่มหน้าเมืองลองเบิ่งกันแล้วกันครับเอาสำหรับพี่น้องเฮานะครับทางอำเภอของเจียมตัวนั้นเนาะนะครับที่ปลูกกล้วยอีกจุดหนึ่งนี่ก็เอาไปหลายตันละเด้ทางอำเภอของเจียมของเจียมนะครับดินแดนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนโมวันเถามองนี้ปลาบึกก็จะกินปลาบึกกับพูนละโขงเจียมนะครับโอ้ยปลาหลายคักพี่น้องมาติดน้ำโขงเนาะนะครับเพิ่นก็มีปลาน้ำโขงเยอะแยะอยากกินปลาก็บ่ได้ไปเที่ยวทั้งพุ่นหนุ่มหน้าเมืองก็ไปแวะไปเยี่ยมพี่น้องอยู่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆก็แล้วกันที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเอาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเฮาก็มีประเภทเม็ดที่เคยเว้าสู่พี่น้องเฮาฟังกันปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกระสอบ50กิโลกรัมกระสอบ1

จำหน่ายอยู่ที่600 บาทนะครับกับช่วงนี้มีโปรโมชั่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันครบ15 ปีตามคำมั่นสัญญาของหนุ่มน้ำเมืองเคยบอกกับพี่น้องไว้จะจัดโปรให้จักช่วงหนึ่งสำหรับปีที่15ก็เลยจัดเริ่มตั้งแต่วันที่1 เมษายนมาครับพี่น้องจะไปสิ้นสุด30 มิถุนายนเด้อพี่น้องเด้อสิ้นสุด30 มิถุนายนหมดกำหนดนะครับราคาโปรโมชั่นจาก600 บาทเหลือเพียงกระสอบละ550 บาทตันละ 1,000 บาทลดทันทีครับตันละ 1,000 บาทบอกจุดบริการทุกจุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับให้ปรับราคาลงนะครับเป็นโปรโมชั่นไปก่อน3 เดือนตามที่กำหนดนี่สกอนเดอร์พี่น้องเดอร์นอกจากนั้น

ชาติดีบักถั่วบักแตงกรอบหวานขนาดผักซี่ผักกาดผักหอมยังกรอบไหมพี่น้องผักกินใบนี่ไหมกรอบกรอบกรอบกรอบกรอบผลดีเอาตัวเม็ดใส่ทั้งดินครับสารน้ำฉีดทั้งใบโดยวิธีการใส่ก็จังโทรหาหนุนน้ำเมืองอีกเทือนหนึ่งก็แล้วกันครับทางเบอร์โทรศัพท์061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695เดี๋ยวเมื่อนี้จะมาเบาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินกับมันสำปะหลังนะครับมือที่ผ่านมากับเบาเรื่องเขาแน่เรื่องมันเรื่องอย่างพระราแน่นายางตายหนึ่งฟื้นกลับได้จังไดนายางเปลือกแตกเปลือกแข็งมันจะหายบ่นะครับก็บอกวิธีไปแล้วเนาะถ้าสงสัยก็จังโทรหาครับมื้อนี้จะเว้าเรื่องมั่นสำปะหลังกับการใช้ปุ๋ยพญาเต่าเงินใส่แบบใดหนุ่มนาเมืองเดี๋ยวช่วงต่อไปก็แล้วครับช่วงนี้พักเบรกจักข่าวหนึ่งจดเอาเบอร์โทรศัพท์เด้อพี่น้องเด้อกับมีพี่น้องทางบ้านหนองพันโลนเนาะทางบ้านหนองพันโลนก็ปรากฏว่าโทษฟังรายการวิทยุนะครับอยู่ทางสถานีทางบ้านคำแดงบ่นะครับในติดกับยโสเนาะบ้านคำแดงเขตเสรภูมิแต่ว่าติดกับแดนยโสธรพี่น้องก็ได้ยินชัดเด้ทางไซมูลทางกุชุ่มพุ่นไหมก็ได้ยินเด้ทางกุชุ่มฟังพุ่นเนาะพี่น้องก็จดเบอร์บ่ท่านว่าซั่นหนุ่มนาเมืองบอกซะซ่าแน่บอกเบอร์พะนะก็ขนาดจดบ่ท่านยังได้โทรมาสั่งปุ๋ย1ตันอยู่ ทางมันหนองพัดโลนเฮาเอาไปส่งให้แล้วครับไปส่งให้แล้วจัดไปครับโปรโมชั่น550บาท1ตันส่งฟรีนะครับพี่น้องก็มีจำนวนจังหน่อยเด้อบ่ถึงตันก็ได้ดอกครับแต่ว่าบ่แม่นสอบเดียวแลนส่งเด้อพี่น้องเด้อมีจำนวนจักกะหน่อยนะครับเฮาปรับเป็นโปรโมชั่นให้แล้วนะครับค่าน้ำมูกน้ำมันก็แห้งขึ้นแห้งแพงเอา061-793-6695 061-793-6695061-793-6695ครับ

0: ครับก็พาดไปถึงผลงานเพลงนะครับเกี่ยวกับรายการเกษตรพารวยสิมีเสียงเพลงสำหรับบรรยากาศของมูลดีๆไปนําแล้วก็สำหรับพี่น้องอยากโทรศัพท์เข้ามาออนแอร์นาไม้รายการนี้บ่ออนแอร์นาไม้เด้อพี่น้องเด้อมีหยังก็โทรเข้ามาหลังไม้ก็แล้วกัน เอาขอบคุณแม่ค่ำใบพ่อค่ำหมุนสมหวังทางบันน้องพันโลนขึ้นเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเนาะย่อนย่อนไปทางไซมูลอันนี้ก็ฟังรายการเกษตรพารวยแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกจดเบอร์โทรบ่ทันจักเถื่อจนได้จดเมื่อจดบ่ทันเฮ็ดจังได๋เพิ่นก็เลยโทรไปหาดีเจในรายการอื่นจดทันรายการอื่นจดทันเลยจดเอาเบอร์โทรของดีเจอื่นนะครับโทรไปหาเพื่อนบอกหนุ่มหน้าเมืองโทรหาแม่ใหญ่เน่แม่ใหญ่อยากได้ปุ๋ยน้ำเหล้าว่าสั่นแม่ใหญ่ย่านเกินโปรโมชั่นช่วงนี้ว่าสอบ550บาทแม่ใหญ่อยากได้จักตันอยู่ว่าสั่นนะครับมันประหยัดเงินลงตั้ง 1,000 บาทแล้วก็ปีนี้แห้งปุ๋ยเคมีแพงพร้อมเนาะพี่น้องเนาะนะครับแม่ค้ำใบก็นำไปเลย1ตันนะครับ20กระสอบไปส่งเรียบร้อยไปส่งให้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเอาพี่น้องสนจิตสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆของหนุ่มหน้าเมืองนะครับโดยวิธีการใส่ก็จังโทรหากันแล้วกันพี่น้องไปใส่กับหยังแน่หางเถือยังสงสัยวิธีการฉีดพ่นเอาชุดฉีดไปน้ำบันฉีดบ่ฮั่นผสมบ่ฮั่นเป็นจังซี่นะนะครับผสมบ่เป็นก็บ่ค่อยดีเด้อพี่น้องเด้อถามนำ คือกันกับพี่น้องหลังคนเนาะผมบอกว่าตัวเม็ดเนี่ยให้ใส่25กิโลต่อไร่สำหรับหน้าเขานะครับหน้าเขานี่25กิโลต่อไร่ล่องพื้นไหมพี่น้องให้พี่น้องวานล่องพื้นไปเลยหรือพี่น้องฟังรายการอยู่ตอนนี้อาจจะเห็นหน้าแล้วนะครับหรือหน้าปังกระสร้างนะครับเขาใหญ่แล้วแม้เป็นเดือนละแม้ใส่ได้บ่อนุนเมืองใส่หลังจากนั้นก็ใส่ได้แหละเนาะเดือนกว่า2เดือนก็วานได้นะครับพี่น้องเฮานะครับจะเว้นวานเปรี้ยวๆเฉพาะปุ๋ยพญาเต่าเงินก็ได้นี่คือข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์พญาเต่าเงินนะครับไม่ผสมกับอะไรเลยก็ได้นะครับเฮ็ดเป็นเกษตรอินทรีย์กินเลยแต่ผู้ลงคนก็สิมักนะครับปุ๋ยเคมีปีนี้ผันแห้งแพงเนี่ยมักหลาย มักหลายผันแห้งแพงตะกี้พี่น้องทางทงกุล่าเสื้อเนาะเสื้ออยู่ด้วยครับผมเคยไปทงกุล่านี่เรื่อยนะครับสมัยตะกี้นี่นะครับรถแมคโครเวลาจ้างแมคโครมาขุดสาแถวทงกุล่ามีรถแมคโครมาจกมาอย่างนี้เนาะตะกี้แต่ก่อนผมก็เคยมีแมคโครหลายตัวเด้อพี่น้องนะครับไปหาจกทางทงกุล่านี่ล่ะจกน้องใดนี่เอาขึ้นมากองเอาดินขึ้นมานี่มีแต่ปลาโหลดปลาโหลดปลาไหลปลาไหลนี่บ่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าปลาโหลดนี่หลายคักได้พี่น้องหลายอีหลีวันเถาะแต่สมัยซุมื้อนี่ถามข่าวพี่น้องบ่หลายคือเก่าได้บาทนี่ว่าซั่นเฮ้อมันไปจังได๋บาดปลาไหลปลาโหลดนะครับมันก็เป็นสัตว์ที่ว่ายังไงมันสัมผัสเร็วเนาะกับเคมีโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายใส่สารเคมีเยอะจักยาขาหอยยาขาหญ้ายาขาพี่ยาขานอนพี่น้องฉีดนำลงไปเอาแต่ยาขาหอยนี่ก็ตายเมื่อได้ครับยาขาหอยแต่กากชานี่ก็ตายเด้พี่น้องตั้งใจขาหอยเพิ่นแล้วปลาหลวดปลาไหลปลาดุกปลาคอปลาเขียงปลาซิ่วตายก่อนครับปลาซิ่วนี่โดนนี่ตายเร็วๆนะครับพอเพิ่นนี่มากขึ้นมาผิวน้ำดินตายขาวจากภาคโลดวันเท่าไปนี่คือมันเป็นข้อเสียของการเกษตรเฮาพี่น้องก็เล่นหาแนวมาแก่บ่เวลาหน่อยกัดเขาที่นี่พี่น้องบ่ต้องไปหานะครับใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินนุ่มนาเมืองนี่ครับจังหน้าเขาแนะนำให้ล่องพื้นนะครับไปเลยเพราะว่ามันล่องพื้นท่านอยู่นี่นะครับล่องพื้นท่านอยู่พี่น้องกับบ้านพร้อมเขาไปเลยเด้อพี่น้องเด้อ25กิโลต่อไร่25กิโลต่อไร่สอบหนึ่งได้2ไร่ครับการล่องพื้นเนี่ยนะครับเวลาเขามีหลากมี การดึงดูดอาหารเขาจะดึงเก็บอาหารขึ้นไปกินได้เลยพอเขาล่องพื้นไว้ให้แล้วนะครับเตรียมอาหารไว้ให้ในดินแล้วแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้บ่แม่นปุ๋ยเป็นปุ๋ยที่ละลายถิ่มเด้ครับเขาสิค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาทีละหน่อยให้พืชได้กินอย่างต่อเนื่องคําว่าอย่างต่อเนื่องนี่คือบ่ขาดนะครับเฮ็ดให้พืชบ่ขาดธาตุอาหารมันสิได้กินไปเรื่อยๆจังซี่แหมเขียวโดนเขียวทนเขียวนานฟังแต่ว่าผู้ลางคนร่องพื้นเทื่อเดียวบ่ใส่หยังอีกเลยไปเบิ่งหน้ามือสิเกี่ยวเขาอย่างเดียวเลยเออบ่ใส่อีกเลยรับล่วงกับบ่เติมได้เกี่ยวเสยแล้วก็เขางามพร้อมห่วงตกต้นเตียนอยู่นะครับนี่คือเคยสัมผัสหลายคนสู่พี่น้องฟังไปแล้วผู้ใดบ่เชื่อก็บ่เป็นหยังเด้พี่น้องแต่ว่าใส่เบิ่งแน่นะครับเพราะว่ามันราคาบ่แพงโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้เนาะ550บาทต่อ1กระสอบเองนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่โทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวสิค่อยๆทยอยบอกเบอร์โทรไปเรื่อยๆนะเอ้าจดเบิ่งกันน่ะจดเบิ่งกันน่ะสิบอกเบอร์โทรคันอีกแล้วจักหน่อย061 793 6695 061 793 6695 061 793 669ห้าครับนี่คือเบอร์ของหนุ่มน้ำเมืองโทรมาเลยครับอยู่จังหวัดใดก็ตามนะครับถ้าไปส่งใดเขาจะวิ่งส่งท่านทันทีว่าเป็นสั่งสอบเดียวแฮนแลนด์อันก็สิเคยมีเนาะประเภทสอบเดียวแลนส่งเนี่ยนะครับแต่ผมส่งบ่ได้หรอกครับสอบเดียวพี่น้องมารับตามจุดบริการก็แล้วกันนะครับถ้าสอบสองสอบเนาะนะครับก็มีจำนวนจักหน่อยแน่จันดอกมันยังที่คุ้มค่าน้ำมันแห้งแพงเนาะน้ำมันก็แพงปุ๋ยเคมีแพงเด้อพี่น้องปีนี้นะครับปุ๋ยเคมีแพงครับทางเลือกใหม่ของการเกษตรก็คือปุ๋ยพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองรีบจัดไปครับรีบจัดให้ทันโปรโมชั่นเลยช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับไปกับการปลูกมันสำปะหลังใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่ใส่ตอนใดใส่จังใดเอาเดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังครับเอาสำหรับพี่น้องที่ไถนะครับไถรอบเลขไถดะไถใดหญ้าพริกหญ้าเนาะนะครับไถรอบแรกปึ๊บเฮาเตรียมยกรอบ2แม่นบ่สิยกล่องรอบแรกนี่หว่านเลยครับไถพริกดินขึ้นมาปึ๊บหว่านผู้ลางคนหว่านปลาหญ้าไปเลยเด้ก็มีเด้ครับหญ้าเป็นหญ้า
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่ปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำ โทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสด

0: และเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 勒帕拉皮面发丝汤，索勒帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินงงยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: แน่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่นก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองส่วนอย่างผู้ใดได้ผลผลิตบ่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่ได้คือเจ้าของคือผลผลิตบ่ได้คือเจ้าของต้องการน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกกระแข็งกรีดกระยากเชื้อรากกวนคิดกวนใจเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแต่แนวสิเป็นคันอยากเบิดปัญหาฟังทั้งนี้พี่น้องผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับพี่น้องใส่แล้วสิเป็นยังไงบ่ติว้ายใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงสูงน้ำยางข้นเข้มข้นดีขนาดโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองสิซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาบ่ธรรมดาพี่น้องนะครับซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าปัญหาเรื่องเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่หายเร็วหายไวแผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วเร็วนะครับบ่มีสารตกค้างครับปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับหรือว่าเครื่องลิตรเนี่ยล่ะขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงขวดนึงนี่บรรจุ500ซีซีราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่าในมือที่พักหน้ายางนะครับให้ท่าในมือที่พักหน้ายางระยะห่างของการท่าก็7มือ15มือนะครับประมาณนั้นเอาเข้าใจง่ายๆก็15มือเทื่อนึงนะครับวิกละเทื่อนั่นล่ะแล้วพี่น้องเกษตรกรก็บ่ต้องนำโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองไปผสมกับอีหยังทั้งสิ้นนะครับบ่ต้องไปผสมน้ำเป่า M150 หรือว่านมเปรี้ยวผงสุรสที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่บ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นเลยนะครับความยุ่งยากของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางบริษัททางทีมงานนักวิจัยได้คิดไว้ให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาทั้งหมดแล้วพี่น้องความยุ่งยากทั้งหลายแหล่เฮ็ดไว้ให้เบิดแล้วนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งพี่น้องบ่แม่นสารเล่งเด้เป็นยาบำรุงนะครับบำรุงต้นยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท พอยางบ่อุดตันไปซอยเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ่ทำไร่นายางนะครับต้นยางบ่ส้มนายางบ่ตาย1ต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดซะเด้กรีดแต่ละเทื่อนี่ว้ายเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดต้นกล้วยพุ่นแล้วนะครับใส่ไปแล้วบ่เฮ็ดให้ต้นยางส้มหรือว่าตายก่อนกำหนดสามารถกรีดได้ตลอดอายุของต้นยางเลยนะครับสำหรับการใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกพี่น้องนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่มาก่อนเพิ่นเว้าให้ฟังบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มียางหลายๆพันต้นหลายๆร้อยต้นนะครับบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดก็ได้ขันยานถือตัวขันยานมันบ่เป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าให้แบ่งคิดแบ่งใจเอามาเฮ็ดเบิ่งแยกแถวนึงก่อนก็ได้หรือว่า20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้เปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาว่ามันมีความแตกต่างจังใดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับบ่อยากให้ต้นยางส้มบ่อยากให้นายางตาย1อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดน้ำยางเข้มข้นข้นข้าวเดี๋ยวข้น2 3บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ้ยต้องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทําอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนําตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: พ่อกาดีซีบ้านสุพลตำบลนายงอำเภอนายงจังหวัดอุดรธานีครับ
0: ครับผมคุณพ่อกานามสกุลยังกับพ่อ
1: ดีสี
0: คุณพ่อกาดีสีคุณพ่อเฮ็ดหยังจักไร
1: 20กว่าไร่ครับ
0: บาด20กว่าไร่เป็นจังไดเนี่ยผลผลิตเรื่องของน้ำยางมันดีบ
1: ่เรื่องของน้ำยางบ่ค่อยดีปานใดเดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวนี้บ่ค่อยดีปานใด
1: บ่ครับ
0: มาในคุณพ่อช่วงที่น้ำยางมันบ่ค่อยไร่นี่คุณพ่อเคยไปซื้อน้ำยางท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ซื้อมาอยู่ครับแต่บ่คืออันตัวที่ใส่เดี๋ยวนี
0: ้โอ้แสดงว่าคุณพ่อนี่ไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปแม่นบ
1: ่ครับ
0: เอาบ่ไปฟังกันน่ะซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมาท่าแล้วมันเป็นจังได๋บ่ให้พี่น้องเพิ่นฟังกันน่ะ
1: เอามาท่าแล้วก็น้ำเลี้ยงมันหลายน้ำเจ้ามันหลาย
0: น้ำเลี้ยงน้ำนั่งก่อ
1: น้ำเจ้ามันอยู่ข้างใน
0: โอ้น้ำเลี้ยงน้ำเจ้ามันออกมาหลายโพด
1: ครับ
0: มันปนออกมากับน้ำยาง
1: มันออกมาจากกับน้ำยาง
0: โอ้คันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายๆมันก็ย่านต้นมันส้มมันบ่บ
1: ่ครับ
0: บ้านนี่ถามคุณพ่อก่อนพ่อเห็นจังซั่นแล้วตกใจบ
1: ่ตกใจอยู่ย่านต้นมันโซมตายก่อน
0: ย่านต้นมันโซมตายมันตายก่อนย่านมันตายก่อนกำหนดนะคุณพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มาดิถามพ่อกาก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหน
1: โอ้ฟังวิทยุเพิ่นว่า
0: ฟังวิทยุเพิ่นว่า
1: ครับ
0: พ่อกาเสียบ่ที่แรก
1: ยังบ่เสือครับตั้งโดนจังไปเอามาใส
0: ่โอ้บ่ทันได้เสียฟังโดนปานใดกับพ่อกา
1: บ่เป็นเดือน2เดือน3เดือนพุ่นเลย
0: ฟัง2 3เดือนพุ่น
1: ครับ
0: มานี่พ่อตัดสินใจว่าเสียซะน้อว่าซั่นไปซื้อมาเท่าแรกซื้อมาจักขวด
1: ซื้อเท่าแรกก็ซื้อมา3ขวด
0: เท่าแรกซื้อมา3ขวดก่อน
1: ครั้งที่2ซื้ออีก6ขวดอีก
0: ป๊าที่แรกซื้อ3ขวดที่2ซื้ออีก6เอาต้องถามพ่อกาได้บัดนี้ที่แรกซื้อมา3ขวดย้อนบ่ทันได้เสือครับเอาไปท่าแล้วมันเป็นจังไดเนี่ยคุณพ
1: ่อโอ้เนื้อมันนิ่มแหมเนื้อมันนิ่มแล้ว
0: เปลือกมันนิ่ม
1: เปลือกมันนิ่ม
0: น้ำยางที่ว่ามันบ่ค่อยไหล
1: เป็นจังได๋ครับ
0: น้ำยางออกดี
1: ครับ
0: มีน้ำเลี้ยงบ
1: ่น้ำเลี้ยงบ่ค่อยมีได้เดี๋ยวนี
0: ้น้ำเลี้ยงบ่ค่อยมีได้น้ำยางคักๆจังซี่ล่ะแม่นบ่อีบ
1: ่คนก็บ่โดนแขน
0: คนบ่โดนแขนคนเทื่อ2เทื่อก็แขนนั่นบ่2
1: 3เทื่อนี่ก็พอแล้ว
0: พอรายการเลย
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามีเวลาไปเฮ็ดแนวอื่นได้เพราะว่ามันบ่เสียเวลากับการหย่อนน้ำกรด
1: ครับ
0: ถูกใจแห้งบ่คุณพ่อ
1: ถูกใจแห้ง
0: ก็เลยได้ซื้อมาเทียที่2นี่เท่าใดก่อจักขวดบ่
1: 6ขวด
0: เทียแรกพ่อกาซื้อมา3ขวดพี่น้องเพิ่นบ่จักเสือไปไหนเพิ่นเลยมาท่าเบิ่งยางเพิ่น20ไร่เพิ่นซื้อมา3ขวดบาทนี่ถูกอกถูกใจแล้วเลยที่พ่อกา
1: ครับถูกใจแล้ว
0: เมียน3จาก3นี
1: ่เป็น6
0: เป็น6เลย
1: เป็น6
0: เดี๋ยวนี้ถามก่อนตั้งแต่ใส่มานี่ใส่เบิดจักขวดแล้ว
1: อันทานเดี๋ยวนี้เบิดไปแล้ว2ขวดครึ่ง
0: 2ขวดครึ่ง
1: ครับ
0: รวมทั้งมันที่ซื้อมานี่เป็นจักขวด9ขวดหรือหลายกว่านั้น
1: เท่านั้นครับ
0: โอ้เดี๋ยวนี้เฮาก็ซื้อมา9ขวด
1: ครับ
0: บาดนี้ถามพ่อกาก่อนถือคงถือใจยังสิแล้วยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อครับ
0: ใส่ต่อ
1: ครับ
0: ถือใจกว่าคุกยี่ห้อที่ผ่านมาแม่นบ
1: ่ถูกใจครับถูกใจแล
0: ้
1: ว
0: แสดงว่าฟังวิทยุนี่บ่ผิดหวัง
1: บ่ผิดหวัง
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อ
0: โอ้ยเว้ายิ้มแย้มแจ่มใสจังซี่แปลว่าสิเบิดดีเบิดสินนั่นเด้อ อยากให้พ่อกานี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณพ่อกานี่เว้าให้เพิ่นฟังแน่ว่าจังไดคือได้มาใส่โซเล่พาราประทับอกประทับใจแนวใดเว้าให้เพิ่นฟังจังหน่อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: เด้อพี่น้องบ้านสุพลหรืออำเภอนายงนี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ได้ยินแล้วครับไปเอาโซเล่เด้อ
0: ครับ
1: โซเล่พารา
0: ครับผม
1: อันน่ะอย่าง
0: ครับ
1: เออผมว่ามันดีแล้ว
0: ครับ
1: บ่คือเอาของท้องตลาดที่เพิ่นใช้แต่ก่อนเดี๋ยวนี้โซเลพาราที่บ่สิดีคักเติบอยู่เพราะน้ําเลี้ยงมันบ่มี
0: นี่เป็นไดฟังมื้อพี่น้องพ่อกายืนยันว่าใช้มาแล้วเป็นไดก็พ่อน้ําเลี้ยงมีบ่ก
1: ่แซ่บสิบ่มีซ้ํา
0: ดีอกดีใจบ
1: ่ดีอกดีใจ
0: เอานี่คือเสียงจากปากคุณพ่อกานะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อกานี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงว่าคุณพ่ออยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณพ่อ
1: พ่อกาดีสีบ้านสุบลเด้อ
0: ครับ
1: ตำบลนายงอำเภอนายงจังหวัดอุดรเฮานี่แหละถ้าพ่อได้เงินกลับไปลอกๆเบิ่งมาเอาไปลอกๆมุรถบ่มีหม่องซื้อมาซื้อน้ำผม
0: เป็นไดพ่อกาบอกว่ากันบ่มีหม่องซื้อมาซื้อน้ำพ่อใหญ่กานี่อยู่บ้านชุมพลเนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อกาบ้านชุมพลตำบลนายงอำเภอนายงจังหวัดอุดรธานีนะครับ ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องและที่สำคัญไหลแต่นำยางนำเรียงบ่ไหลผลออกมานะครับเปิดอกเปิดใจร่องใส่เบิ่งครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อกานะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยสุผู้สุคนจังพ่อกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณพ่อกาครับ
1: ครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

สำหรับต้นยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสวนใดนะครับที่มีปัญหาน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งกรีดยากเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูแผลที่กรีดเปลือกน่านหุ่มเปลือกน่านเศร้าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่หลายเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่ดียางบ่เข้มข้นผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเจอปัญหาเรื่องโรคไฟท็อปทอล่าหรือว่าโรคที่พี่น้องเกษตรกรพากันเห็นใบเหลืองๆหรือคูลงดินนั่นแหละอีพอยแม่นะครับบ่ต้องตกอกตกใจอีกต่อไปครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับใส่แล้วเปลือกยางสินิ่มนะครับกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดซอยขยายท่อน้ำยางครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวซอยป้องกันซอยยับยั้งนะครับซอยรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆที่กวนจิตกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ติพอยเมียเอ้ยเชื้อรานั่นหายเกลี้ยงตับเลยเด้นะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำยางเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ดีดีถ้าลงไปแล้วนี่ติเห็นให้ต้นยางเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นยางเฮาอุดมสมบูรณ์ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับอายุยืนว่าท่านอีพอยแม่นะครับสามารถกรีดได้โดนนะครับแล้วสวนของพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาต้นยางสมบูรณ์อยู่เปลือกก็งามอยู่นะบ่าวเอกโซเล่แต่ว่ากรีดจังได๋ก็บ่ไหลนะครับกรีดจังได๋ก็บ่ไหลบ่ไหลมา 2-3 ปีแล้วนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราดพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับต้นใดที่มันบ่ไหลบ่แม่นต้นที่มันหน้ายางตายหนึ่งได้อีพอยแม่ต้นที่มันสมบูรณ์แต่ว่าหั่นกรีดแล้วมันบ่ไหลนะครับลองเปิดแผลใหม่เบิ่งนะครับเปิดไว้แล้วก็เอาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับไปทาเบิ่งทาบ่เกิน 2-3 เที่ยวดอกอีพอยแม่แล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเห็นความแตกต่างสิเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นนั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื่อครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราดพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังไดต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองพอทาลงตรงร้อยกีดแล้วนะครับมันสิซึมเร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเฮ็ดให้เชื้อราต่างๆบ่ได้มากวนกีดกวน

0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผม

说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีนะครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นสีอยู่บ้านไหนตำบลไหนเดี๋ยวเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าชื่อพี่ฟ้าจำใสค่ะบุษภาด้วยจ้าอยู่บ้านนนสังสีจ้าตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณพี่ฟ้าแจ่มใสซื้อเรียนซื้อยังคุณพี่
1: ซื้อแจ่มค่ะ
0: พี่แจ่มเนาะฟ้าแจ่มใสเอาซื้อกลางๆซื้อว่าคุณพี่แจ่มถามพี่แจ่มก่อนเฮ็ดหยังจักไร
1: หยังทั้งหมด13ไร่จ้ะ
0: ประมาณ13ไร่เฮ็ดมาโดนไปพี
1: ่เฮ็ดมากับตั้งแต่ปลูกมาก็10กว่าปีจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: ค่ะ
0: เอาเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันหน่อยผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเว้าให้เพิ่นฟังกันน่ะ
1: ผลผลิตกับพี่กับกรีดมาตอนนี้3 4ปีจ้ะ3 4ปีผลผลิตกับช่วงหนาหนาวก็โอเคค่ะ
0: ครับหนาหนาวโอเค
1: หนาหนาวโอเค
0: แล้วหนาแรงเป็นยังไงเนี่ย
1: หนาแรงกะอื่นๆเนี่ยจักหน่อย
0: ค่ะมาถามคุณพี่แกมก่อน
1: ค่ะ
0: ในช่วงที่ผลผลิตของต้นยางเฮานี่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผลผลิตบ่เต็มที่
1: ค่ะ
0: พี่ได้หาตัวซอยหาแนวมาท่าหนายางให้น้ํายางมันไหลบ่เคยบ
1: ่หาคิดหาอยู่
0: อ๋อก็คิดหาอยู่เราเคยเอามาใส่บ่
1: มันมีบางตัวเห็นไผว่าโอเคกะเอามาลองๆเบิ่งจ้ะ
0: ในยินหมู่เขาว่าตัวได้ดีก็เอามาท่าเบิ่งตัวนี้ดีได้ใจแจ่มตัวนี
1: ้
0: ท่าแล้วน้ำยางไหลดี
1: เลย
0: ก็ไปหามาใส
1: ่ก็ลองๆเบิ่งจ้ะ
0: ลองๆเบิ่งมาถามพี่แจ่มก่อนตอนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดแน
1: ่ไหลแน่บ่ไหลแน่เน
0: า
1: ะ
0: ไหลแน่บ่ไหลแน่มันมีน้ำเลี้ยงปนมาบ
1: ่ก็มันครึ่งๆบางทีคือเต็มโป๊ะเนาะแกออกมาน้ำเลี้ยงมันก็เป็นครึ่ง
0: ๆโอ้แบ่งครึ่งกันเลย
1: อ้าวแกออกมาเบิ่งคือเต็มโป๊ะเคลื่อนลายมาดึงออกมาหาว่างข้างนอกมันหยอดมันเหลือ
0: มันแฟบลงโอ้แสดงว่าที่ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยง
1: ใช่จ้ะ
0: บ้านนี้ให้ถามพี่แกมก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทั้งเลย
1: วายทีแรกกันพี่เป็นคนมักฟังวิทยุเน
0: า
1: ะ
0: โอ้มักฟังวิทยุ
1: เห็นเพิ่นเปิดเพลงสถานีเนี่ยนะเพิ่นก็โฆษณาอันโซเล่พุ่นนั่นฟังผู้นั่นผู้นี้พุ่นก็โอ้ดีคักเนาะพุ่นว่าโอ้น้ำยางไหลดีจากไหลบ่ไหลก็ฟังมาเรื่อยๆ
0: ฟังวิทยุฟังเขาบอกกัน

0: ครับ
1: บ้านนี้มีพี่คนค้นอยู่ในบ้านเพิ่นสิเป็น FC อันสาวคำลาเนี่ย
0: เพิ่นโอ้เป็น FC สาวคำลา
1: เออเพิ่นก็ฟังกูมื้อก็ฟังคือเดียวกับเอื้อยเน
0: า
1: ะ
0: พี่แจ้มนี่มีร้านค้าเป็นร้านสาขา
1: ใช่เป็นร้านค้าชุมชน
0: ร้านค้าชุมชนก็เลยเขาเลยว่าแจ้มเจ้าคู่บ่แปลวโซเลพาราลงมาขายเนี่ยแม่นบ
1: ่บอกกับแม่ค้าเออ
0: ไปบอกแม่ค้า
1: เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้า
0: โอ้พี่แจ้มนี่เป็นกรรมการ
1: ใช่เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้าชุมชนแต่ก่อนพี่ก็ยังบ่ได้ใส่นะก็ยังบ่ได้เสื้อ
0: บ่ทันได้เสื้อให้เพิ่นไปลองยาก่อน
1: เพิ่นใส่บัดนี้พอเพิ่นใส่ปุ๊บ
0: เพิ่นมาบอกให้ฟัง
1: เพิ่นว่าโอเคได้ให้เพิ่นว่าเฮาใส่แล้วลองเพิ่นว่ากีด 2-3 เมตรเต็มโป๊ะเพิ่นว่าปกติเฮาใส่ตัวอื่นยางมันบ่ไหลนะเพิ่นว่าเพิ่นเอามาลองเพิ่นก็ใส่ก็ยังบ่ได้เสื้อแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ก็ถามเบิ่งเพื่อนบัดนี้มีญาติอันส่วนใกล้ๆเพิ่น
0: ครับ
1: เพิ่นว่าเฮ้ยลองแม่เฮาลองนี่เพิ่นโอเคแล้วเพิ่นว่าน้ํายางมันไหลอีกส่วนนึงอ่ะญาติเพิ่นก็เอาไปใส่ง่าย
0: ๆพี่แก้มนี่ฟังอยู่2ส่วน
1: ฟังอยู่2ส่วนพี่เป็นคนที่บ่ได้เสื้อยังง่ายๆนะ
0: โอ้บ้านบ่เสื้อยังไง
1: เป็นคนฟังกับเบิ่งนํา
0: บ้านนี่พอพี่แก้มเอามาใส่เป็นจังได๋เป็นคือเขาเจ้าเว้าบ
1: ่ว้ายแม่นความเขาตัว
0: มันเป็นจังได๋แม่นความ
1: แม่นความเขาปกติถ้ากินยางหน้าฮ้อนเนาะของพี่มันสิไหลพออย่อนั่นน่ะกีดข้าวเดียวบางทีย่างไปสุดแถวกลับมามันเศร้าไหลแล้ว
0: โอ้มันไหลกับปิ้นกับปล่อย
1: แม
0: ่นแล้วตัวนี้เด้พอใส่โซเล่
1: ไปแล้วพอมาใส่โซเล่เนาะอ่ะปัดถึงเวลากีดยางแล้วกลับบ้านปุ๊บเนาะถึงเวลามาหยอดยางปุ๊บยางเฮายังบ่ทันเศร้าไหลแม่พันนะปกติกีดสุดแถวเนาะของพี่มัน13ไหลเนาะกีดสุดแถวนี่กลับมาเอามันเศร้าแล้วพอใส่ตัวนี้ปุ๊บอ่ะลองปุ๊บมาหยอดยางปกติชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเฮาหยอดได้แล้ว
0: ครับ
1: พอมาใส่โทเลตัวนี้นะไล่เบิ่งเวลาเฮาก็จับเนาะเป็นคนมักพิสูจน
0: ์ครับครับ
1: เออ3ชั่วโมง
0: ผมประมาณ3ชั่วโมงจังสิเริ่มหยุดไหล
1: 3ชั่วโมงหยุดไหลคือตอนเฮากีดเนี่ยพี่เป็นคนกีดยางสิฮู้เนาะ
0: ครับ
1: ดึงมีดนิ้วเพิ่นสิไหลน้ำหลังมีดนะ
0: โอ้แลน้ำคนมีดเลย
1: แม่น
0: เปลือกนิ่มบ่พี่
1: เปลือกนิ่มกีดง่ายสังเกตเวลาเฮาใส่เนาะเปลือกที่หุ้มยางที่ปกติเฮากีดแบบหน้ายางมันสิเขาแกนเขายังคืออันนั้น
0: ครับ
1: คือเพิ่นสางสมานแผลนะนะ
0: โอ้สมานแผลได้เร็ว
1: ใช่ใช่ความรู้สึกความแตกต่างมันไอเนี้ย
0: คือประโยชน์ของโซเลพาร่านี่คือรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เฮ็ดให้เปลือกนิ่มกีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหล
1: แม่น
0: เป็นคือเว้าบ
1: ่แม่นเป็นคือเว้า
0: บัดนี้อยากให้พี่แก้มนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพี
1: ่
0: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าพ่อพี่ใส่โซเลพาราหรือเป็นยังไงแน่อยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: กะจากที่พี่เคยใส่เนาะเป็นคนที่บ่ค่อยเชื่อยังง่ายพอมาลองใส่โดยตัวเองน่ะคือมันโอเคอ่ะจากปกติปริมาณน้ํายางที่เฮากีดหนาแรงน่ะมันจะบ่ได้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: พอมาใส่ตัวเนี้ยน้ํายางก็ไหลดีกีดก็ง่าย
0: ครับ
1: ผลผลิตที่เฮาได้น่ะปกติเกือบ10กว่าเมตรถ้าเป็นหนาแรงยังบ่เต็มโป๊ะ
0: อันนี้ยังเมตรนี่ได้หลายนี่3เมตรบ่นี่
1: 3เมตรค่ะ
0: เบิ่งพี่น้องรุ่นโป๊ใบแห้งบ่ได้ยานของคุณเฟีย
1: สามเมตรเต็มโป๊ะคือเฮาสามารถคือว่ากีด5เมตร6เมตรนี่เฮาโจขายได้เลยเดือนนึงเนี่ยจากปกติ2รอบพี่ขาย2รอบ
0: ค
1: ือมาใส่ตัวเนี้ยพี่ขายได้ 4-5 รอบ
0: แสดงว่าได้เงินหลายกว่าเก่า
1: แม่น
0: พี่แก้มยิ้มเปื่อยๆพี่แก้มยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อจ้า
0: สําหรับมื้อนี้ผมกับคุณพี่แก้มฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซะนี่นะครับเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลอีพ่อยแม
1: ่จ้า
0: ซอยสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ได้ดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวหยุดทุกปัญหาของการกีดยางด้วยโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะตามมีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

0: ำหน้า
1: โอ้แบบนี้3ล้อคือสิแหลกเน
0: า
1: ะครับ
0: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
0: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
0: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
1: โอ้ยก็แม่นละแม่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่สง่ารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนัก

0: เรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินเงินยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: จังสีมันต้องถอนจังสีมันต้อง
3: อีกเพิ่นก็ยับกว่าไปฮอดเม็ดนึงแล้วก็ห้องถามอีกมึงเฮ็ดอีหยังกินอีเถาอ้วสันท่อนั่นล่ะผู้เมียหันมาตบหูพัวกูบอกว่ากูกำลังปนป่าปนป่ากูต่อไปหาเทียแล้วมึงหูหนวกบ่บักปอบพะนะ
4: อะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮ้าเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลังคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาล่าพี่เมียม สิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้ฮากหลายฮากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าฮากเน่าสิเบิดไปร่าดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

0: 说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วฐานะก็บ่ดีขึ้นจักเทียมีอยู่มื้อนึงผู้ผัวเพิ่นก็ไปธนาคารนั่นตั่วสิไปกู้เงินเพิ่นก็เลยไปสอบถามก่อนมื้อนี้พอไปฮอดพนักงานธนาคารก็ถามเป็นเรื่องธรรมดาเนาะว่าเฮ็ดอีหยังอาชีพการงานเฮ็ดอีหยังแน่เขาก็ถามว่าเมียเฮ็ดอาชีพอีหยังแล้วก็บอกพนักงานไปว่าอันผู้เมียผมนั่นขายของออนไลน์ครับว่าสั้นแล้วสามีเด้เฮ็ดอาชีพอีหยังว่าสั้นอ๋อส่วนผมนั่นแล้วแต่อีเฒ่านั่นสิสั่งครับพะนะ

คานกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลียงไหลออกมาเฮ็ดให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงสองมีดเต็มกระโปงสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปงนี่บ่แม่นว่าบาซีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์091-684-0475091-684-0475เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเด็กหน่อยนักเรียนอยู่3คนเพิ่นมักสิคุยทับกันอยู่ตลอดว่าซั่นเถาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นมาฮอดโรงเรียนกันแล้วก็มานั่งเล่นอยู่มาหินอ่อนหมอคนที่หนึ่งนี่เว้าขึ้นว่าคอเฮานี่มีเกียรติเพราะว่าไปกู้ระเบิดตามป่าตามเขาป้องกันสำหรับพี่น้องที่ออกไปหาของป่าให้ปลอดภัยบ่เป็นอันตรายตั้งว่า2ตำบลหมอคนที่2ก็บอกว่าพ่อเฮาก็มีเกียรติคือกันกู้ระเบิดแต่ว่าพ่อเฮานี่กู้อยู่ในเมืองซอยให้คนในเมืองใช้ชีวิตได้โดยปลอดภัยบ่ให้บาดเจ็บล้มตายได้ตั้งว่าหลายว่าซั่นหมอคนที่3ก็เลยต่อขึ้นว่าโอ้ยพ่อเฮานี่แห่งมีเกียรติคักกู้บัดบ่ว่าสิเป็นกรุงไทยไทยพาณิชย์ออมสินกรุงเทพกสิกรไทยธกสหรือว่านอกระบบพ่อเฮากู้บัดพะนะ
2: เอาหมุนหมูวันผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังเอาเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่าวสิเฮ็ดอย่างอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหล

ฝาสีทองเด้อเรื่องเชื่อโรคเชื่อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์0916840475 0916840475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนัง

้ากรรมนายเวรส่วนมากสิลงท้ายด้วยการอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยสมัยใหม่นี่การแผ่เมตตานี่เปลี่ยนไปก็คือผู้สาวนั่งหนึ่งนั่นละเพิ่นไปมักผู้ชายผู้หนึ่งและเพิ่นก็แผ่เมตตา

0: ยรักษาตนให้พ้นจากตุดแตกทุกช่วงวัยทั้งกายทั้งใจทั้งหมดทั้งสิ้นเทินพานะ
1: ผ่านไปบ่หน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เท่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเฉื่อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเฉื่อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว
0: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475ฝ้าโทรฝ้าโทร

0: 怕辣屁面发西汤，嗦嘞怕辣屁面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิดเคนแกสิไปทำงานแกกะย่างเข้าเซเว่นก่อนหลังจากซื้อของเรียบร้อยแกกะเลยย่างออกมาอยู่หน้าร้านก็เอามือตบกระเป๋าหลังเบิ่งอ้าวมือถือหายจักข้าวหนึ่งมีผู้ชายหมอหนึ่งย่างออกมาแต่งโตหม้อซ่อจักหน่อยว่าสันเถาะแกมั่นใจว่าหมอนี่เป็นคนรักหมอนั่นกำลังย่างผ่านแกไปแกกะกระซากแขนไว้เอาโทรศัพท์กูมาว่าสันหมอนั่นก็เหลียวเบิ้งแล้วก็หน้าตางงงเลิกลักเลิกลักหมอนั่นก็ได้จิตเข้นบ่ฟังฝ่าฟังไฟแล้วคนโตหมอนั่นเบิ้งบัดบ่เห็นโทรศัพท์ในใจก็คิดว่ามันต้องเป็นแกล้งเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ยื่นให้มูหลังจากนั้นแกก็แล่นเข้าไปในเซเว่นขอยืมโทรศัพท์จากพนักงานแล้วก็กดเข้าไปเบอร์แกมีคนรับในใจแกก็คิดว่าโหมึงกล้าขนาดนี้บ่บ่ปิดมือถือมีหนำซ้ำรับอีกตั้งหากมีเสียงผู้หญิงรับสายฮัลโหลว่าสัตว์แกกะตะวาดว่าเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูอยู่ใสว่าสัตว์ผู้หญิงผู้นั้นก็เลยตอบว่ามึงลืมไว้หลังตู้เย็นนี่มั้ยมึงก็กลับมาเอาอยู่เฮียนตีล่ะพานะ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
3: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี
3: ่มาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝาก กี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
3: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพรีเมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของห้าอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นกระจิตทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: กระสิบมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกระสิบดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิดแดงเพิ่นพาเมียไปวัดพอทำบุญเสร็จสับและเพิ่นกะย่างออกมาและเมียเพิ่นกะหายเพิ่นกะเฝ้าแล่นเข้าไปหาหลวงพ่อทั้งกราบทั้งให้และหลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวเป็นหยังโยมว่าหันคือมากับเมียและก็คือจังดีๆอยู่บัดนี้ให้เฮ็ดหยังแล้วเมียไปใส่พะนะทิดแดงก็ว่าโอ้ยหลวงพ่อผมยอมอีหลีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเฮามีจริงจังใดจังใดกะผมสิมาถอนความสาบานถึงจังใดผมก็ยังหักเมียผมอยู่ซอยผมได้บ่ครับขอให้เมียผมกลับมาคือเก่าได้บ่เอ้าและย่อมอธิษฐานว่าจังใดผมอธิษฐานว่าขอให้สิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตผมครับพานา
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันอย่างบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะ

องอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าวเอามาใส่ฝ้าวเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านค้า

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: อยู่สาราประชาคมหรือว่าสมัยโบราณเอิ้นว่าศาลากลางบ้านนั่นละท้ายบ้านกำลังประชุมกันเต็มอยู่ทิดเข้นแกศูนย์หลายยางฮึดฮัดคึดฮัดเข้าไปกลางที่ประชุมแล้วก็ยกปืน11มม.แก้ขึ้นมาแล้วก็ยัดแมกกาซีนเข้าไปในแมกกาซีนนั่นมีกระสุนเต็มอัตราเลย12นัดใส่ให้เห็นๆว่าซั่นเถาะให้บ้านก็มองกันเลิกลักเลิกลักหาลางคนก็ทำท่าหามแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามว่าเอาเฮ้ยตัวเป็นหยังเนี่ยอย่าเฮ็ดจังซี่มันบ่ดีมันผิดกฎหมายด้วยความโมโหเนาะแกก็เถียงไปว่าผมสิฆ่าสู้ครับบักใดเป็นสู้ก็เมียผมผมสิฆ่าให้บัดว่าสั้นแต่ก็มีเสียงนึงตอบขึ้นมาว่ามึงมีกระสุนบ่พ่อดอกเฮ้ยฮะนะ
1: มันม้วนผ่านไปเฮ้ๆกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ละแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆเอามาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลายๆนำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทอง

แก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นเหมือดหลายกว่านี่ดอกอ่ะจังไดก็โทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อ

มาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: านงานหนึ่งซึ่งเป็นงานส่งเสริมสถาบันครอบครัวก็มีการให้แม่บ้านเขียนบทความมาประกวดและกระทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการตกลงมีรางวัลชนะเลิศรางวัลหนึ่งก่อนสิแจกรางวัลชนะเลิศก็เลยมีการอ่านบทความที่ได้รางวัลชนะเลิศให้กับผู้ที่เขาร่วมงานฟังว่ารักผัวต้องหมั่นตบผัวสลบเราตบซ้ำกลับดึกไม่ต้องถามไม้หน้าสามหวดทันใดตีหนึ่งพึงถึงบ้านเพ่นกระบาลให้หนำใจรักผัวไม่หวั่นไหวซัดเข้าไปไม่ยั้งมือหากผัวกลับดึกเตรียมเปิดศึกอย่ากลัวเกรงรักผัวต้องข่มเหงผัวเราเองใช่ผัวใครรักผัวต้องเข้มแข็งกระนำแทงแข้งซัดไปรักผัวต้องหลากหลายทั้งมีดไม้ให้ครบมือรักผัวต้องหมั่นซ้อมโดดขึ้นคล่อมอย่าออมมือรักผัวต้องฝึกปลือหมั่นซ้อมมือให้แม่นยำผัวล้มเราเหยียบซ้ำเอาให้หนำตายคามือซ้อมผัวให้คนลือว่าเราคือยอดเมียไทยพันนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอูดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีหนึ่ง091-684-0475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากนารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและ

0: อื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกระถิ่น

0: เรื่องสังฆทานเรื่องอัฐบริขารและเรื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการ

0: ป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรองง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่ากังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าข่ายน่าสงสัย
4: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันเนี่ยนะคะบางที่ก็เจอความผิดของไปรงอ4เป็นต้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะที่จะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
3: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทาง

0: จนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
1: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกุมชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
3: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
2: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกลุ่มชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
1: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
4: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
5: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่ ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19 ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรพุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 19:21 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่าน ด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: านหายไปได้มาที่นัดสั่งภาพไว้ไปถ่ายรูปรับปริญญานำกัน
1: มาบอกไอ้เฮ็ดหยัง
0: ก็ไปถ่ายรูปนำกันไง
1: โอ้บึงสภาพไอ้เนี้ยไอ้เข็ดเลี่ยมเลียอยู่ผู้หายป่านนี้สิไปร่วมงานน้ำน้องได้จังได๋ตั้งแต่ไปเป็นคนขับรถไอ้ก็ยังย่านน้องอยากไอ้คนแล้วไปเชิญแขกผู้รักผู้ใหญ่ที่เพิ่นสำคัญสำคัญไปซะไอ้อยากไอ้คน
0: แต่ไอ้ก็สำคัญกับทีเด้
1: เอ้าก็ยังว่าบ่ไปก็ยังว่า

0: 去挖去挖看弄。
1: 聊嘛在哪往看？
0: 跟我嘛不送看，哈哈，不变变，金汤白了乱骗，喂，他们在山上，爹，啊，
2: 你老了。

0: สบายเอาขนมไปกินก่อนลูก
1: โอ้คือขนของเมื่อหลายแท้ส่งสิเมื่อบ้านดนเนาะเธอนี
2: ่บ่ไม่ได้ไปอยู่ตัวนอกแต่เธอกลับไปอยู่บ่ถาวรเลย
1: เมื่อบ้านจะไปเฮ็ดหยัง
0: จ้าเดี๋ยวว่าคุยอันนี้ของกินระวังทางเด้อเจ้าหิวเด้อ
3: แห้งเด้อจ้าเจ้าก็กันใหม่โทรหากันได้เด้อหลายเด้อ
0: เดินทางปลอดภัยเด้อ
3: จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายเด้อ
2: บ่มีหยังดอก
1: กินเหล้าได้นี่
2: เออไปจังหวะกัน
0: โชคดีไปเด้อ
2: จุเล่เจ้าของ
3: จ้าปานเฮาล่ะ
2: ไป
3: ปานน้องสไตล์
4: ไปลูก
3: แม่แม่เด้อค่อยกอดกันใหม่

0: สวยไหม
1: สวยมาก
2: ฮะอีหยังนะสิกรรมมาอยู่บ้านสิกรรมมาอยู่จังไดก็ให้หน้าบ้านซองที่พ่อแม่เพิ่นแบ่งมูลให้ก็พากันขายเบิดแล้วเด้ก่อนสิหนีลงไปอยู่กรุงเทพนะ
3: ก็จังว่านี่ล่ะมาอยู่กรุงเทพโดนเฒ่ามากก็เป็นขึ้นฮอดบ้าน
4: ขึ้นฮอดก็จักสิเฮ็ดจังไดแล้วบ้านกับที่ดินที่เคยขายให้อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นป้ายขายใส่หนีธนาคารเพิ่นแล้วเด
3: ้ข่อยก็แค่อยากหาลือป่าเบิงข้าสารก็เอาซ้ำนี่เนาะ
0: ตัวเองเขาว่าเขากลับก่อนดีกว่า

0: เอาอามกินข้าวมาแล้วย่างลูก
1: ย่างเลยแม
0: ่ป่ะกินข้าวกันป่ะ
1: แม่โครงการบ้านในฝันของเราพร้อมแล้วเด้อามกับเจมไปเบิ่งบ้านมางามบ
0: ่งามลูกงามเก่งลูกเก่งป่ะกินข้าวก่อนดีกว่าป่ะ

0: พ่อบ่มีพอจะคนหนึ่งแล้วเฮาสองคนก็แบกภาระหนี้สินมาไว้สิเอาจังใดดีล่ะลูกเอาจังซี่ซาเฮาย้ายไปกรุงเทพซะเนาะลูกมันคือสิมีสองทางทำมาหากินดีกว่านี้
1: ป้ามรดกส่วนของข่อยก็ขายให้ป้าละเด้อ
0: ข่อยกับลูกสิย้ายไปอยู่กรุงเทพถ้าขึ้นฮอดบ้านก็สิมายามดอก
2: คันคึดกันคักแล้วจะสู้ให้มันสุดเด้อ
0: ขอบคุณหลายๆครับป้า

0: ไปอยู่กรุงเทพกันนะพ่อ
1: ถ้าเป็นเดินทางปลอดภัย

Jen. Jen. Jen.

0: โหอีหยังก็ขนของหลายแท้แม่ว่าอีหยังกับบ่ฟังบอกว่าให้เมื่อมาอื่นมันจังบ่เมื่อย
1: มื้อนี้เวียกบ่หลายสบายสบายถามมาครับพวกกลางคืนหลายกว่ามันบ่ฮอดแม่เพื่อนมั่นใจวะ
2: ไม่เป็นไร
1: เฮ้ย
2: พวกกันไม่เป็นไรขับรถดีๆพี่ไว้เจอกัน
1: โอเคเจอกันไปแป๊บนึงแม่แป๊บนึงแม่

0: พี่เฮาก็ขายให้ป้าไปแล้วนี
1: ่ป้าก็ยังบอกว่าติดป้ายประกาศขายไปแล้ว
0: แล้วเฮาสิกลับมาอยู่ได้จังได
2: ๋ก็ป้าขายก็ถูกแล้วแต่คนซื้อกลับคืนก็คืออ้ามเอง
0: แล้วลูกจะเอาเงินใส่ไปซื้อบ้านกรุงเทพฯล่ะลูก
3: บ่เป็นหยังดอกแม่อ้ามขอซื้อบ้านนอกกลับคืนให้แม่ดีกว่า

0: ขอโทษ
1: ไม่เป็นไรไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องขอโทษเลย
0: จะอยู่ได้เหรอนี่มันบ้านนอกนะ
1: เจนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอาร์มอ่ะคือบ้านที่ดีที่สุดของเจนคนรักของเจนอยู่ที่ไหน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ที่ประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างที่ประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้าง
2: ได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

0: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กอะค่ะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเราเนี่ยค่ะก็รักพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา19 นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
3: ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
4: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถ ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายการเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
5: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงก์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชห่วยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
4: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19 เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหานี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอรัลเน็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก
7: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
8: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
9: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
11: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้า ท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าอย่าโทรหาผมอีกอย่าเอาเรื่องของเราไปพูดกับใครผมรักแจนมากถึงแม้ผิดใครมาทำลายมัน

ออยังสั้นละทานผู้ฟังลำเอ้ยคำลงแรงสั่งมาพอปานนี้ฮับสะดงลงต่ำสุริยาคอยคำรับลงบังป่าไม้ใจคอยหลุดวางถึงมือใดฝ่าห้องตึงฝ่าใบฝนตกมาเดือนเมษาตุดสงการเอาพระลงทรงน้ำฝนตกไวคำหยาลูกค้าพันใบไม้ปงฝ่าห้องทรงฝนเราห่มพี่รุ่นเจ้าว่าลังไลพบเขียดได้มันห้องสัวแซวหนองพฤษภาเดือนหกกันปงห้ามซุ่มหยาพวกเศร้าหน้ากระตกกาป่าขาวหน้ามันขึ้นไข่บุญบังไฟเพิ่นกะเต่าโอ้ยเน่าพร้อมเจ้ามวนผมเดือนเจ็ดกินข้าวต้มบวชนาคนาโคอุปสมบทนำมุงดังเสียงคองสิบหัวขาวเศร้าหัวเฒ่าถุงแขนล้านเขาในโบสถ์ลูกกระโทษให้พร้อมหอมเอาเขาทั่วกันเดือนแปดนั่นเรียกว่าสิงหาเขาพันษาถือฟ้องพุทธองค์ทรงไว้วันประมรณาไห่ถือสิ้นจนสิ้นขาดควรไตมากแล้วจังไห่สิกได้มูพระสงฆ์เดือนเก้าฝ้าห้องป้งฝนทรงตกลิ้นเข้าพระดับดินเทศแตงบุญคุณคำไปฟังธรรมมาลำกวงสังโฆบนเทศโปรดฟังพระเทศพวกผู้เฒ่าหลุดคือเจ้าสิหวมน้ำเดือนสิบฝ้าห้องต่ำฝนนำเทลงท่วมหน้าดงหน้าน้องเจิงน้องขาวจ่าเดี๋ยวไปใส่พ่อปานฟ้าเดือนสิบแป้งน้ำบอกแกงโอ้โหโอ้โหน้องคอยขี้นวดเจ้าแห้งบุญขอสากหยาดน้ำคือเจ้าสิหวมคันเดือนสิบเอ็ดวานั้นบุญดอกพันสายเมียเอ๋ยวันปวารณาสุดพวกพระสงฆ์องค์เจ้าบักห้องแห้งใสเมาทั้งเทียนไข่ได้ไต่ซองเจ็บตามีขีดตามคองนี่เข้าตอกดอกไม้เทียนไต่ว่าซองแสงบุญช่วงนางน้องเราคิดแดงแมงเสียงแดดซองหัวลมตอมนกแจ่มแว่นมันง่อยต่อแจ๊ดแจ๋มันเสียงแก่เรียกคันแท้มีขอเข้าพักกะแย่งอยู่หิมห้องบักทั่วปีพ่วมเป็นเขาหัวแม่งองอีนางน้องแห้งคิดถึงได้ยินฟ้าลั่นตึงห้องทรงหัวมันพบสิลงหาหูอีปูที่หาคนฝนสิหนีไกลฟ้าป่าสิบืนลงลีเดือนสิบสองลมวีวีบุญกระถิ่นบวกพี่น้องเสียงคอมจะมุ้งดังฟังเสียงแก้มไล่สอยสุดสะแน่นแก้มเหงาใหญ่หัวลำว่านพัดไปไพ่ปิ่งกบใหญ่กินกับตำบักทั่วพร้อมพร้อมเขาจะไม่มาลักตาไปฝันเห็นหน้ามื่นตามหาบ่พอพี่ได้หนอพอดเดือนเถียงเดือนนี้บัดเทือเข้าขึ้นเราบ่เห็นเจ้าเจ้านางคอยตกไปเดือนสามคอยกะย่อมบานอยู่ใต้งาไฟไหม้ป่าควรอุดเอาใบตองแหงเจ้าโลนคูถึงละดูขี้มันถวนเกือนมาถึงเดือนสี่พอดเดือนสามล่มวีวีหนาวาดสีจอยจอยจนเน่นหน่อยได้สั่นคนบุญพระเวทเริ่มต้นเดือนสี่มีกันหลอนค้อนสาโทหายไผแง่ไปอยู่น้ำบานใจบ่บานกะนิ่งพี่คนผู้ดีผู้รูปโลค่อยเดือนสี่ว่าบ่พอค่อยเดือนห้าว่าบ่เห็นกำเอ้ยกำมีเวร

ถอนเสียวใจขามบ่ตามสินเอ้ยผู้ต้อวาดขาดตัวเดียวก็บ่ได้ยันเว้นใส่ว่าแล่นมาจะเก้าหินอยู่ทั้งฝ่าผัวเก่า

นกย่างขาวบังแล้วมันแน่วแน่อยู่ในใจนั่นจังไหนก็คงกินเอ็มพุ่งสาดหิวแล้วนั่งจิงหยองแยงเข่าสวบจิกปลาคาบแล้วปอยขาบควายพะบ่อติงบัดขาบแห้งปาก

แล้วเมื่อนั้นน้องย่างเขาเลยฟื้นขึ้นนะล้มสติเก่านั่งเลยจ่าปากเบาน้ำสินเข่าบ่อนรักษาจงยกโทษให้ผู้ข่าสาคอนตอนมันผิดป่าพายินมานอนคิดว่านกย่างถือสินแทนเลยมาแขกไขเบา

อยพี่นี่คิดหนอดเจ้าคันเมียเขาจึงคอยมาให้อดสาอดสู่อดกินปูกินปลานกย่างน้องอย่าสู่ลายนางเอ้ยคนทั้งหลายมันตายย้อนปากท้องมาหลายแล้วพี่สิสอนนางเอ้ยถึงยามนอนได้นั่งไหวภาวนาระลึกชาติเจ้าแม่นั่งนาดลาโอ้ยเมียตนพ่อพระอินทร์ให้นางกินของแห้งกับของตายเองไอ้สิบอกพี่มาหยอกร้องเล่นกับมาเยี่ยมพอเหตุการณ์อันหนึ่งนั้นทั้งพี่ยานนางโนกกะย่างขาวยา

พี่เป็นผัวแก่นไทยจึงมาเยี่ยมพ่อพนันนกย่างเขาหูเห็ดแล้วว่าผัวเก่าพายินทาว่าผัวมาลองใจสิซ้ำใดนกย่างหน่อยลงสวีทสวอยให้ทั้งเหนือใจเออบ่ได้เกิดเป็นลมผุฟังน้ำตายจองซองบ่เห็นพายินทาบอกท

0: วันนี้พ่อนั้นแล้วแต่มือไทยมือรับล้วงอับปังออกจากเป็นนกย่างสู่ฝั่งถึงฝ่าสุดชาดาเนี่ยละแม่นนางลาเมียละพ่อเห็นผู้ใหญ่จึงได้ไปนี่แม่นอยู่หอเสวยสันทิพสอนถ้าเขานั่งนองบ่ได้เดือดร้อนนอนอยู่ได้บีมันการจากกันมีเว้นขอเข็นหายฮ้อนได้ไปให้นอนในหอสวรรค์ทองดำขาสุดชาดาหน้าตานั่งนองอยู่สบายพ่อแต่เบิดบดเนี่ยได้ไปบดใหม่มีคนละผักมาให้เป็นบ้านบ่อนเดือนและเห็นสูงเสินมาให้ในพันเจ้าอ่อนสะอ่อนดีลมมาตีต้อยตองมาให้ไม่พัดติวลมมาพัดตอนละแผ่นเร็วเร็วหันฮะเนี่ยตีงาซาคาคาท่าคันได้ไพ่ทำให้กลางดาวดังทุกข์ขาเจ้าตามต่อยฟ้าตะลิงมีนันนาละกระทิ้งแหดหน่อยกวางเต้นเต้นเต้นจัดเต้นเต้นเวียงแดนส้นขันจัดเต้นเต้นเวียงแดนส้นขันดัชจันมันหลายมากมายในดาวเด้อผีเอาละหน้าตอนเนี่ยเนี่ยไปบ้านมาบ้านไรยศพักไปลงหูบ่อเดือนเสียหน้านวลแค้นส่วนไปก่อนท่าน
1: เอาละขึ้นมาหลายหลายคนดูหลีรถมันเขามันก็เป็นคู่เฮือนใครหลายๆคู่เฮือนรถมันก็เป็นหมู่บ้านใครหลายๆหมู่บ้านรถมันก็เป็นตำบลคณะหลายตำบลร่วมกันมาแต่เป็นอำเภอคณะหลายอำเภอร่วมกันมาก็เป็นจังหวัดคณะหลายจังหวัดร่วมกันมาก็เป็นประเทศคณะหลายประเทศร่วมมาก็เป็นโลกคณะหลายโลกร่วมกันเป็นทวีปคณะหลายทวีปร่วมกันเป็นทั่วทีปเอาตะแม่มันสิเป็นหยังขอบอันนั้นแล้วว่าแต่เกิดมาแล้วหักกันใบอดีตกลัวสังขารสามาขี้สามาฆ่านั่งตาปูสุขขังอดีตเลิศจะได้ว่าชาติหรือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตัดไม้ไทยสุขีสามาขี้กันเด้อเฮาราชเจ้าผู้มีพ้นประชาชนสรุรีราชินีก็เหมือนกันว่าไว้วันทั้งอิทธาทั้งเจ้าฟ้าอรสาปัตนาตะคมดีสามาขี้กันเด้อไทยอย่าได้

อาไปจากนี้พ่อสีเมื่อละตีพ่อก็ยืนคันว่าตอนเมื่อกันนางสักคนเด้อเอาละฮานี่พ่อบ้านดูก็พ่อดาวตังไว้ง่าปุ้มหน้าป่าดับปลาเร่งลงคอยพวกกูเราสบายดังลงเมื่อไปพวกเราใกล้ดอกประหันหน้าไว้ลงฮันเดอร์เบียฮันนั่นเดือดรับตั้งรอสบายใหญ่อยู่เป็นเถียวเสียงแมวแมวเป็นบ้าเมาหาวงงงงดูดเดือดเสียงแกปลาแดงบ้าเจียมไปแค่นั้นเนื้อสิทุกปีแต่ประคันแข็งสองเสียงพ่อแม่นใกล้สีแกงแล้วละอุ่นบุญสีดูรันเดือดละหาละตีเหมือนจะละพงผู้ผัวแต่ผ้าแม่ละปะโซรู้ดอกตุ้มมีมานารันเดือดจันจะไปจันคู่ไรกันละกันสีเอ้ยเราพันห้องมาดีแท้กินแต่เป็นเพื่อนแต่ยังบ่ทันลมอยู่เอาเด้อเดี๋ยวหันนี่

้ฟังนิทานของเจ้าองค์ปู่โทของเฮาสิลาเจ้านั้นไปเอ๊ะตอนละไปอ่อนซ่อนเชิญ

มือจังคอยมีกันเตือนบ่ล้มโซบออกจากทีตอนนี้ตียากยุ่งถวยเทผู้สูงเคลื่อนออกมาจากทรงทางทิศตะเวนตก

ู้ถวยเทพท่านให้ล้อเจ้าผู้ดุงจนไปบ่ยอมเต่าย้อนพระเจ้าท่านกัสปะพาหมู่สงฆ์องค์ปะใหญ่รวมดอกทั้งหน่อยกำลังเดินยุ่มย่อ

สิพุทธประวัติมีมามากมายคนเขียนไว้บนในโต๊ะเขาขอให้อภัยน้ำพวกน้องพี่และชาวพุทธในโลกมีใครฟังน้องผู้สุขคนพุทธกันแต่ต้นจนหอดอาวสานสิทธัตถะคุมารหอดพระสัมมาเจ้าบันสำคัญพระองค์เอาเวชนี้นั้นทั้งสิและคือสาธุพระเจดีพระอานุนละลึกไว้ในพื้นปุตตภูมิและคุณพ่อแม่เขาเอ่ยวัดทำพ่วงกระจังได้จำลองจากของจริงนั่นคือเวชนี้เด้อยะสถานให้จำไว้สมเด็จโพธิญาณไทยของเฮาประสูติก่อนลุ่มพี่นี่วันบ่อนส่ง

ที่สามพระองค์เจ้าแสดงธรรมสถานที่ป้าอีสิบตนะมาลึกทะท่าอย่าบ้านบ่หนีบ

็สมการแสดงธรรมแก่พระเจ้าว่าขี้เจ้าสีนั่นคือคนเฒ่าประชิมไว้สิไลลวงโอ้ยเด้อนี่ผ่านจาก

วยทอป่าหนีทำไว้กะแห้งดีตื่นมือเศร้าไห้ไหวพระภาวนานั่นแล้วแผ่เมตตาต่อกันให้อยู่เย็นเป็นท่านหอมหลอมดวงใจสามัคคีกันไว้ในธรรมได้บอกเก่าเฝ้าพากันลิ้นเจ้าโหมเต่าซอยกันพุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองหักแกนแน่เด้อแม่นว่าทุกอย่างแค้นแสนรวยล้นกะหักกันทุกยากให้เฮากะแบ่งกันกินยามขัดเขินจะเป็นกะเบิ่งแย่งกันไว้ตั้งแต่ยามเจ็บไข้จนถึงตายได้คิดต่อทั้งพ่อแม่พี่น้องลุงป้าได้เพิ่งกันสายสัมพันธ์ว่านั่นสายท่านทำได้สืบต่อสืบนอแหน่งพ่อเสื้อเมืองบ้านจังเจริญเสียงพระธรรมได้ซอยเอิ้นให้เฮาเล็งทำความดียามวันศีลวันพระบาปบุญได้หวนหนูปวงหมู่ญาติผู้เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรทำหวังได้นำส่องให้จิตใจนั้นส่องใสเตรียมให้

ทรงให้สงบได้อยู่เย็นเป็นทางทำนำให้ชีวิตเฮามีคุณค่าชีวิตคนเกิดมาสิเอาหยังกะดอทุกคนนั่นให้คิดดูว่าของกูตายไปแล้วเอาสมบัติไปน้ำบ่ขอเอาหยังกะบ่ได้ต้องวางให้ผู้อยู่หลังมันหักเพพังบางสังขารคนมันบ่เที่ยงมันหลีกเลี่ยงบ่ได้ทั้งจนให้มั่งมีแต่ว่าคนเฮานี่ตาดีแต่ใจบอดบ่ฮู้จอดแจ่มแจ้งไหนทำนั่นประมาทหลายใกล้สิตายก็ยังโลภโลภโผขอความอยากซากกระดูกสิเข้าหมอก็ยังเล่นแล่นบ่เศร้าแม่นเอาหยังน้อมาคำสังคมเฮามันแปรเปลี่ยนหมุนเวียนไปข้างหน้าจะเลื่อนแค่เพิ่นว่ากันความจะเลื่อนว่านั้นทางโลกโลกาหากันหลงตัณหามาแข่งขันแล้วย่อยลืมของทำของคนเฒ่าพ่อแม่เฮาเคยสอนสั่งของไทยเฮาตั้งแต่ครั้งลูกหลานเจ้าก็สร้างลืมจะเลื่อนหลายเลือล้นฝูงหมู่คนพากันว่าหลงโฆษณาว่านั้นพากันมาอยู่ทั่วมึงคันว่าดีก็คือบ่ามีปัญญาก็คือโง่คือพาโลหลอดเดียวตามใจเจ้าแห้งทุกปลายคือสบายเหลือล้นแต่ใจคนนั้นทุกอย่างมันลำบากย้อนอยากได้ใจเจ้าหากบ่พอทั้งพ่อแม่พี่น้องลืมคุณค่าคุณความดีจากหักแท้เป็นสัตว์ถูเปลี่ยนแปลงไปได้ยุคสมัยเอาเงินจ้างบ่วางใจได้คือเก่าเห็นเงินเป็นพระเจ้าลืมของเขาแต่เก่าหลังหวังกำไรในของซื้อของขายทุกอย่างหากสิขอสิให้ในใจนั้นตัดแห้งห่วงคนหลอกลวงคนลงเล่นการพนันบ่คือเก่าอยากรวยแต่ขี้ข้างหาเล่นอยู่บ่เศร้าตื่นมือเศร้าเข้าเมาต่อพากันขอนบ่สะอ่อนนำพระผ่านมายามเศร้าเอาเราเป็นที่ตั้งสารนั่งแนวบ่แม่นแสนสิทุกยากแค้นมีสิลายกะดอนั่งรอเฝ้าแต่สิถอนอยากขอวอนขอเว้าขอให้เฮาได้คิดเบิ่งแม่นเออคิดให้มันเหิงเหิงถอนจิตใจให้หังเว้นเป็นไปได้ให้พลอยว่างมาทางดีมีทำพร้อมชีวิตเฮาสิมีค่ามีปัญญาแก้ข้าพาใจเจ้าลาวังเป็นตัวอย่างให้ลูกเต้าพาเข้าวัดทำความดีสามัคคีปองดองหักแพงกันไว้เสื้อสีใดอยู่ใกล้ๆเป็นคนไทยให้มันแก่นแน่เด้อแม่นจังใดก็คือไทยพี่น้องของไทยแท้ยิ้มทรงใจมีของ

นำพาให้สมานใจไว้เป็นหนึ่งความสำนึกลึกซึ้งไม่ไว้ให้ส่งเสริมบุญกุศลเติมเติมให้ชีวิตของคนไทยไป

0: แล้วเพิ่นว่าเดือกเดือกขอนหัวลมวอนพัดยอดไผ่เบิ่งใบบงใบไรลมมาพัดยอดปิ่นใบกล้วยก็อวยหางเพื่อนผู้สาวมีห่างความเล่นบ่าวก็มีน้อฟังเสียงจ่อละแจ๋หูซื่นแซวส้มสู่เสียงผู้สาวหัวสู่สมซอยพอห่างนุ่มเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งพองหัวพองหนุ่มเข็นฝ่ายแกงแต่ไหนฟังยิ่งลมพัดใหม่ใบไผ่โบกวีโบฟังยิ่งลมพัดใหม่ใบพ่อโบกวีเวกลมพัดใบใหม่กล้วยใบตันกะปิลเพียงเด็กมาฟังเสียงเขาขันค้อนขาละเวกโอ้ยเสียงนกเขาฟังแล้วกะซึ้งใจอันนี้ละเพิ่นว่าไก่สีแจ้งเสียงไก่มันขันห้วยฝูงสัตว์สาก็ชัวแซวยามเศร้าเลี้ยวไปดูทั้งป่าดาวเดือนมันก็อวยหน้าหมอกย่อยพ้มเพิ่งผัดแห้งหนาวและเพิ่นว่าลูกแต่เศร้าผู้เฒ่านั่งปิ่งไฟเสียงตีม้องแม่นผู้สาวตำเขาจ่อแจ๋เบาคนเฮาพ้มตื่นปกเปียกเสียงผู้เฒ่ากลางบ้านว่าหันฟื้นอุ้มพับเสียงคนเบาจอแจ๊สิไปโฟกอุ้มมีมเสียงผู้เฒ่ากลางบ้านว่าดา
1: ล
0: ัน ฟังเสียงจันโทแจงเสียงโพดนั่นเมียนไก่เป็นปังเสียงถอกน้ำเทจนแสงขินพุ่งพับเสียงคนเบาโสกันแนมตื่นปกเป็ดเสียงฟันฟื้นผู้เฒ่าลูกแต่เศร้าหงเข่าแห้งบ่ทันเนื่องนั่นตี

อันนี้บันบอนหายสิลาจะไปสิได้ไรคนห่างห่างกันคนกำล่ำลงแล้วผามล่ำเป็นจังปางหนทั้งเมื่อแดดแห้งหอนดอนคันตะบ่มีคุณ

นกกี่เฟื่องลงกินเขาอยู่หัวหน้าเขาดอล้นดอกพิมานสุกอยู่ต้นสิไปลาบนจังใดเขาดอเก็บเกี่ยวไว้เขาใหญ่ผัดสุกน้ำกระครั้งเว้นมาเกี่ยวเก็บเอาไว้มาเต็มที่ผู้หน้ากวงมาเสียดายเขาสิขอบจิ้มปิ้มแดดแห้งหอนหน้าเขากะแห้งคู่มารู้ต้นผู้หน้าหน่อยแดงคอยฟ้อยแดดแห้งไรป้าเป็นเขาบัดกาขันแก้มหยา

0: สิขอเตือนสาวน้อยหญิงพลอยๆบัดเจ้าย่างเดินนำทางลำสิ่งสิริเอ่ยขอระวังไผผู้ฟังลำอายว่าละกายหักยังหนุ่มเดือดน้องเดินนำมุ่งมืดแจ้งสิใจโจ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มึงอ่ะมันเจ๊งแต่ปาก
1: มึงหูบอ
0: ไอ้ก็เก่งแต่ก็ผู้อื่นนั่นแหละบอกตัวหนาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจไอ้อ่ะมันโคตรแค่เลยหูบอ
2: สั่งตำหูไว้หรือเปล่าน
0: ี่แหละลานเจเตือนขี้เกาห้อง
2: ลาบเด้อ
0: เอาลาบผมโคมเนาะ
2: ก้อยขมเนี่ย

0: เอาจังไดถ้ายังคืดทอดเขาก็ไปง้อเขาติล่ะ
1: โอ้ยเรื่องหยังอยากไปก็ไปติล่ะพูดได้สิแค่เฮ้าเฮ็ดงาน

0: ็ได้ว่ามึงว่าน้ำกันเพราะมีไพว่าขี้ให้ดอก
1: ขอโทษด้วย

0: ืนดีกันแล้วเนาะข้าสั่งฉันไปละเด้อ
1: เป็นยังไงตกลงบ่เมื่อน้ำกูเลยแม่นบ่
0: ป้าอ้ายไปส่งแน่

0: มาหาเราเด้อขออยู่น้ำแน่เดี๋ยวบ
1: ่ได้แต่ว่าออกคนละครึ่งเด้ทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าห้อง
0: บ่มีปัญหาดอกแค่ได้อยู่น้ำก็พอใจแล้ว

0: ว่าลูกห้องสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่นยุติไปฟังเสียงนะบักลาหรืออีลาเนี่ย
1: อีลา

0: ู้น้ำกันมาแต่ย่ามใดจนทองใหญ่ปานนี่พ่อแม่ต้องไม่เฮียนหนังสือเป็นอย่างเคยจังสิใส่ล่ะปริญญาที่บอกว่าเสียให้พ่อกับแม่ชื่นใจที่บอกว่าที่บอกให้พ่อกับแม่ผิดหวังแต่ที่เห็นเนี่ยมันคืออย่าง
1: ผมกราบขอโทษแม่กับพ่อนั่นคร
2: ับ ดุลเลยเอาแค่เห็นหัวพ่อแม่โตอย่างเฮ็ดบ่ได้สิเอานายไว้ใส่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
0: ลูกสาวเอาผัวหลาบมั่วกับบ่มีสู่พี่สู่น้อง
2: คนคือโตแค่หาชุดเจ้าบ่าวใส่ท้ายหนุ่มติดฟ้าบ้านยังบ่ได้เลย
1: อายขอสัญญาเด้อว่าอายสิส่งบัวให้เรียนจบปริญญาให้ได้สิบ่ได้ให้พ่อแม่บ่ผิดหวัง

0: วกลับบ้านไปขอขมาพ่อกับแม่ก่อนดีบ่ชีวิตที่เฮาเป็นอยู่ตอนนี้มันบ่มีหยังดีขึ้นเลยเด้อ้ายอยากให้บัวกับลูกมีชีวิตที่ดีกว่านี้
1: อ้ายลืมคําสัญญาที่ให้กับบัวแล้วบ่
0: อ้ายบ่ได้หมายความว่าอ้ายสิ
1: ไล่บัวหยุดเลยพ่อกับแม่บัวเว้าถูกว่าคนจังอ้ายอ่ะบ่มีปัญญาเฮ็ดได้ดอก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

我等你，我说我牛逼了，你。

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องผู้สูงอายุควรมีชีวิตอยู่อย่างไรขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี
1: ้บริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้นั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำตรงกับวันพระด้วยซึ่งเป็นวันที่ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาวัดอยู่เป็นปกติสำหรับญาติโยมที่มาวันอาทิตย์ก็มากันตามปกติเพราะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานวันพระสมัยก่อนก็เป็นวันหยุดงานเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เป็นสากลคือมันไม่เหมือนกับที่อื่นๆก็เป็นกันลำบากในการติดต่อทางราชการเลยเปลี่ยนมาหยุดงานวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันสากลทั่วไปส่วนญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อถึงวันพระก็ยังหยุดกันอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะชาวนาชาวสวนพอวันพระก็หยุดการไถนาให้สัตว์พักผ่อนคนก็ได้ปล่อยพักผ่อนไปด้วยวันอื่นก็ทำงานตามปกติอันนี้มีอยู่ตามชนบทบ้านนอกหลายๆแห่งแต่ว่าในกรุงเทพนั่นเป็นเมืองสากลการหยุดก็หยุดกันในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็มาวัดได้ไม่ใช่มาไม่ได้ที่ไหนก็มีการแสดงธรรมในวันอาทิตย์ก็ควรจะมาฟังธรรมในวันนั้นเพราะว่าหยุดอยู่กับบ้านเฉยๆก็ไม่ได้อะไรในทางจิตใจมาวัดได้กำไรเป็นบุญเป็นกุศลยังควรจะได้มาโดยเฉพาะวัดชลประทานรังสฤษฎิ์เหล่านี้ได้มีการแสดงธรรมวันอาทิตย์มาตั้งแต่ปี2503จนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วญาติโยมก็มากันอยู่เป็นปกติมาฟังบางคนก็มาฟังตั้งแต่เปิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่หยุดเลย น่าจะมีรางวัลจะมีลูกหรือมีอะไรรางวัลโยมฟังธรรมมันก็ปีก่อนนี่มัน34ไอ้ครบ

0: มากๆเกินไปหน่อยจะได้แจกรางวัลคนฟังธรรมมากๆเป็นที่ชื่นใจสำหรับวันนี้ก็จะพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนเฒ่าคนแก่เรื่องของคนเฒ่าคนแก่เขาเรียกว่าผู้สูงอายุเรียกไม่ให้น้อยใจแต่เรียกคนแก่นี่จะน้อยใจเลยเรียกว่าผู้สูงอายุเรียกหลอกๆว่าผู้สูงอายุกว้างแล้วมันสบายใจน้อยความจริงสูงอายุมันก็แก่นั่นเองยิ่งสูงมากก็ยิ่งแก่มากเป็นเรื่องธรรมดาไอ้เรื่องอันเรื่องความแก่เนี่ยความจริงเราก็แก่มาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มจับปฏิสนธิในครรภ์ของคุณมารดาเนี่ยก็เริ่มแก่แล้วคือการเติบโตขึ้นนะก็เรียกว่าเป็นความแก่แต่แก่ขึ้นหรือว่าแก่ปกปิดไม่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่ถ้าพูดโดยธรรมะก็เรียกว่าเป็นความแก่ชนิดหนึ่งเหมือนกันแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนกระทั่งครบ10เดือนก็ออกมาจากท้องมารดาแต่เดี๋ยวนี้มีคนเกิดไม่ถึง10เดือนมากถ้า9เดือนกว่าๆ ก็คลอดแล้วได้ถามคุณหมอว่าทำไมจึงคลอดเร็วอย่างนั้นเขาบอกว่าสภาพความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเช่นว่าคนอยู่บนภูเขาเนี่ยมักจะเกิดโดยไม่ครบ10เดือนแต่คนอยู่ในที่ราบเนี่ยมักจะเกิดครบ10เดือนมันก็แตกต่างกันเด็กที่เกิดไม่ครบ10เดือนนี่ลำบากดอยคลอดออกมาแล้วก็ต้องอยู่ในตู้อบทางโรงพยาบาลต้องหาตู้อบไว้มากๆให้เด็กเข้าไปนอนอยู่ในตู้นั้นมีอากาศหายใจมีความอบอุ่นพอสมควรจนกว่าจะออกจากตู้ได้มารดาบางคนเห็นลูกไปไว้ในตู้ก็สบายใจเลยไปเลยแล้วไม่มาเอาลูกคืนเป็นภาระแก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องเลี้ยงเด็กเหล่านั้นต่อไปแต่จะเอาไปทิ้งไปขว้างมันก็ไม่ได้เพราะเป็นคนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องเลี้ยงไว้เป็นปัญหาทำให้เกิดภาระในการเลี้ยงดูบางโรงพยาบาลเด็กประเภทนี้ก็มากวันเคยมานิมนต์หลวงพ่อให้ไปเทศไม่ใช่เทศกับเด็กตัวน้อยเทศกับพี่เลี้ยงเด็กคือให้นึกว่าเด็กนั้นเป็นลูกของตัวก็แล้วกันแล้วเลี้ยงดูเอาใจใส่หน่อยให้เด็กสบายมีความสุขความเจริญต่อไปอย่าให้มีปมด้อยอย่าให้มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจติดใจไปจนกระทั่งเติบโตก็จะเกิดปัญหาเสียสุขภาพทางจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่อันนี้ร่างกายของคนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะการมีชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองความเปลี่ยนแปลงนั่นคือชีวิตตราบใดที่สิ่งทั้งหลายในร่างกายนี้ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าใครถามเราว่าชีวิตคืออะไรเราก็ตอบได้ตามหลักธรรมะว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงหรือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือชีวิตความเปลี่ยนแปลงนี่แต่พูดอีกแง่หนึ่งก็คือการไหลที่ไม่หยุดไหลเรื่อยไปเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ไหลไม่หยุดกระแสลมที่พัดไม่หยุดกระแสคลื่นที่มากระทบฝั่งไม่หยุดอย่างนี้มันเป็นกระแสเป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติร่างกายเราก็อยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงแต่ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตแต่ถ้าหากว่าหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็หมดชีวิตมานั้นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าความตายคือที่สุดของการไหลหรือที่สุดของความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงไปหยุดลงตรงไหนก็เรียกว่าหมดลมหายใจตายกันที่ตรงนั้นร่างกายเรายังเปลี่ยนแปลงก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่หยุดยังไหลเลื่อนต่อไปเปลี่ยนแปลงต่อไปแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางลงแล้วคล้ายๆกับว่าเราขึ้นสะพานโค้ง เหมือนกับสะพานพระปิ่นเกล้าจะเห็นชัดกว่าคู่มากเราขึ้นจากฝั่งพระนครเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางสะพานเมื่อถึงกลางสะพานแล้วก็ต้องลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกลับไปฝั่งพระนครก็ได้หรือเดินเลยไปลงฝั่งธนก็ได้ชีวิตเป็นอย่างนั้นคนเรามันเปลี่ยนไปถึงที่สุดแล้วก็ต้องลงคือการลงนั่นคือความแก่อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าแก่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นได้ว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเช่นผมเริ่มงอกหากกว่าตาเริ่มมืดมัวหูตึงควันโยกคลอนผิวหนังเหี่ยวแห้งสภาพของร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแก่มากแก่มากนี่เขาเรียกว่าชราภาษาบาลีเรียกว่าชราชราคือความแก่ชราเป็นทุกขาโยมสวดมนต์มาตะกี้นี้ว่าชราเป็นทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ได้อะไรไม่สมหวังก็เป็นทุกข์อะไรต่างๆเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามความยึดถือที่เราได้ไปเกาะจับสิ่งนั้นไว้จึงได้เกิดความทุกข์คนเราเมื่อชีวิตแก่เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อหนุ่มเมื่อหนุ่มเนี่ยมันคล่องแคล่วจะเดินจะนั่งจะลุกจะทำอะไรมันคล่องตัวแต่พอแก่ลงไปแล้วไม่คล่องตัวเดินก็ลำบากนั่งก็ลำบากนั่งนานก็ไม่ได้เว้นไว้แต่คนแก่ชอบเล่นไพ่ก็เล่นไพ่ในแม้นั่งทนเหลือเกินนั่งกันหลายชั่วโมงเพลินอยู่กับไพ่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เพลินก็ปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดไหล่ปวดเรื่อยๆไปนี่เป็นสมบัติของคนแก่ซึ่งเกิดขึ้นแก่จิตจะแก่ร่างกายของคนทั่วไปเรื่องร่างกายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเราจะหนีไม่ได้จะทำอะไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติหากแต่ว่าไม่เหมือนกันคือการปรุงแต่งร่างกายคนเราไม่เท่าเทียมกันบางคนก็เครื่องปรุงแต่งดีร่างกายแข็งแรงแก่ช้าแก่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันแก่ช้าหน่อยแต่บางคนก็เครื่องปรุงแต่งไม่ค่อยจะเรียบร้อยขาดโน่นขาดนี่ก็แก่เร็วร่างกายชำรุดทรุดโทรมเร็วแต่เราเอาคนหลายหลายคนมายืนเคียงกันแล้วก็ถามดูอายุบางทีอายุเท่ากันแต่สภาพร่างกายไม่เหมือนกันเพราะว่าภูมิต้านทานแตกต่างกันเครื่องประกอบมันก็ไม่เหมือนกันใกล้กับรถยนต์เนี่ยหลายยี่ห้อเอามาดูแล้วมันแตกต่างกันรถมาจากยุโรปนี่แข็งแรงกว่ารถที่ทำในทวีปเอเชียโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นนี่แข็งแรงสู้รถมาจากประเทศตะวันตกไม่ได้แต่ว่ารถญี่ปุ่นถ้าทำไปขายอเมริกาก็แข็งแรงเหมือนกันเหล็กดีกว่าอะไรดีกว่าเพราะว่ารัฐบาลอเมริกานั้นเขามีการควบคุมสินค้าที่ส่งเข้าไปถ้าหากว่าเขาตรวจแล้วคุณภาพไม่ดีพอเขาไม่ให้ขายให้ส่งกลับบ้านเมืองนะแต่จึงต้องส่งรถดีไปขายแต่รถที่ไม่สู้จะดีก็ส่งมาขายเอเชียขายเมืองไทยเราเมืองไทยเราไม่ค่อยจะกวดขันอะไรอะไรอะไรก็ขายได้มีคนซื้อแล้วก็ขายได้เอาไปชนกันทีไรก็พังไปเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงถูกฝนสักระดูก็สนิมเผลอหมดแล้วส่วนล่างไม่ค่อยดีอันนี้มันแตกต่างกันตรงเครื่องประกอบก็ร่างกายของเรานี่มันประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าธาตุสี่อันนั้นเป็นส่วนสำคัญคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือของแข็งที่มีอยู่ในร่างกายธาตุน้ำก็คือของเหลวไหลเลื่อนไปได้ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิที่มีอยู่ในร่างกายธาตุลมก็คือแก๊สที่มีอยู่ในร่างกายเราเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประกอบสำคัญทำให้ชีวิตอยู่ได้ถ้ามันบกพร่องไม่สมบูรณ์ก็
1: ็เกิดอาการผิดปกติซึ่งเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาป่วยมันก็ขาดโน่นบ้างขาดนี่บ้างหรือว่ามันโอเวอร์คือมากไปหน่อยธาตุใดมากไปมันก็เกิดโทษแก่ร่างกายเหมือนกันร่างกายมันเป็นไปอย่างนั้นสุดแล้วแต่การปรุงการแต่งแม่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันมันเกิดเพราะการปรุงแต่งในร่างกายบ้างเกิดจากสิ่งภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเช่นเกิดจากฤดูอากาศร้อนร้อนก็หนาวทันทีมีฝนตกทันทีร่างกายเราปรับไม่ทันก็เกิดเป็นหวัดเช่นในขณะนี้คนเป็นหวัดกันมากเพราะว่าฝนมันตกลงมาหน้าร้อนกลางคืนเรานอนไม่ห่มผ้าพอดึกขึ้นมามันหนาวพอหนาวร่างกายปรับตัวไม่ทันก็เป็นหวัดคัดจมูกอะไรไปตามเรื่องอย่างนี้มันเนื่องจากดินฟ้าอากาศเขาเรียกว่าอุตุคือฤดูการเป็นเหตุบางทีก็เนื่องจากอาหารเรารับการอาหารเข้าไปในเลี้ยงร่างกายแต่ไม่ได้พิจารณาว่าอาหารใดควรรับประทานอาหารใดไม่ควรอาหารใดจะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายเราไม่ค่อยจะพิจารณาให้มันละเอียดมีความหิวเกิดขึ้นก็รับทานไปซื้อของที่เขาทำไว้ขายบางทีเขาก็ต้มแกงไว้นานแล้วอุ่นไว้เรื่อยๆสภาพอาหารมันก็เปลี่ยนแปลงรับทานเข้าไปก็ทำให้ท้องไส้เสียเกิดอาการผิดปกติในร่างกายน้ำที่เราดื่มเข้าไปเคยดื่มน้ำประเภทใดพอไปดื่มน้ำที่ไม่เหมือนน้ำดื่มก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติท้องเดินหรืออะไรต่างๆเพราะน้ำเป็นเหตุมันมีหลายอย่างที่ทำให้เราไม่สบายร่างกายของคนเรานั้นมีอุปสรรครอบข้างอุปสรรคข้างในอุปสรรคข้างนอกโรคบางอย่างเกิดภายในตัวเราเองเช่นโรคมะเร็งนี่มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นในตัวของคนนั้นไม่ใช่โรคติดต่อไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ว่าคนนั้นเป็นคนนี้จะต้องเป็นแต่มันเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคลการเกิดขึ้นของโรคนั้นก็คือการผิดปกติในร่างกายอาหารน้ำอากาศที่เราหายใจมันมีอะไรที่เป็นพิษเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายก็ทำให้เกิดโทษได้บ้านบางตำบลบางหมู่บ้านอยู่ในที่ที่มีฝุ่นหินชุกมากที่สุดเช่นว่าริมทางไปพระพุทธบาทไอ้ตรงนั้นอาจทำหินกันใหญ่ทุบหินย่อยหินพุ่นหินนี่ฟุ้งอยู่ตลอดเวลาคนอยู่ในที่นั้นก็เรียกว่าปอดเป็นหินไปแล้วเพราะหายใจพุ่นหินเข้าไปทุกวันทุกเวลาทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายทางราชการก็จะเข้าไปจัดการเหมือนกันแต่ว่าหินมันแข็งถ้าใครเข้าไปจัดการก็ถูกย้ายไปก่อนที่จัดการไม่ได้หินมันแข็งอยู่แข็งมากใครไปกระแตะเข้ามันก็เจ็บปวดไปตามกันผู้ว่าคนไหนไปทำตาเอาจริงจังกับหินก็เดี๋ยวย้ายไปไปงั้นชาวบ้านก็กินฟุ้งต่อไปวัดวาอารามแถวนั้นก็เคยเข้าไปนั่งแล้วถามไหมนี่พวกเราอยู่กันยังไงนี่หายใจเอาหินเข้าไปทุกวันทุกเวลาในปอดนี่คงจะเต็มไปด้วยหินแล้วเพราะมันมากเหลือเกินตาท่านก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นไรแต่เมื่อใดสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเป็นไรเป็นเลือดขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาเพราะสิ่งสะสมในร่างกายหรือว่าคนอยู่ใกล้โรงงานมีควันพิษกระจายออกไปในบริเวณนั้นมันก็ไปสะสมในร่างกายทำให้สุขภาพกายเสื่อมเกิดโรคเกิดไปได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นโรงงานทำไฟฟ้าที่แม่เมาะแล้วก็ฤดูหนาวอากาศมันกดต่ำฟันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นไปไม่ลอยไปมันไหลลงต่ำแล้วไปล่นลงไอ้สิ่งเสียหายฝุ่นกัมมันตภาพอะไรต่างๆมันก็ไปตกลงถูกใบไม้ถูกใบกล้วยนี่เหี่ยวไปเลยถูกหัวก็ทำท่าซึมเสื่องแล้วก็ล้มลงตายก็มี ทุกคนก็ป่วยก็มีเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นเอะอะกันขึ้นเลยการไฟฟ้าก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่คนเหล่านั้นเพราะทำเป็นเหตุไปตั้งโรงงานที่นั่นคนเหล่านั้นชั้นแรกก็ดีใจโรงไฟฟ้ามาตั้งใกล้บ้านเราจะได้ทำงานในโรงไฟฟ้าไอ้คนทำงานมันก็ได้เงินแหละแต่คนที่ไม่ไปทำงานมันก็นั่งสูดควันพิษเข้าไปหลายหลายปีก็เกิดโรคพยาธิขึ้นในร่างกายอันนี้เป็นตัวอย่างหรือว่าเราอยู่ใกล้ริมลำคลองที่มีน้ำสกปรกคลองบางสายเหมือนน้ำมันสกปรกเพราะคนมักง่ายชอบทิ้งสิ่งโสโครกลงไปในแม่น้ำเลยเกิดน้ำสกปรกเกิดเหม็นแล้วก็คนที่อยู่นั่นก็สูดกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลาวัดบางวัดในกรุงเทพเคยเข้าไปนั่งไม่สบายเลยมีกลิ่นขึ้นจากคลองเหม็นถามว่าอยู่ได้ไม่เหม็นนะเหม็นมานานแล้วเลยมันชินไปแล้วมันชินกับประสาทแต่ว่ามันไปรังแกปอดของเราเครื่องภายในมันจะไม่เรียบร้อยเพราะสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเข้าไปอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งภายนอกที่มากระทบเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเสียสุขภาพทางกายมีอยู่ทั่วไปเป็นเรื่องที่ลำบากก็อาชีพสถานที่อยู่ที่อาศัยมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นจะหนีไปไหนพ้นถ้าเรามีเงินไม่พอแต่ถ้ามีเงินมีทองมากๆก็ได้ไปสร้างบ้านไกลๆจากสถานที่ที่มันมีสิ่งมลพิษแล้วก็เข้ามาทำงานชั่วครั้งชั่วคราวก็ไปได้แต่คนที่ไม่มีเงินจะอยู่อย่างไรโดยเฉพาะในแหล่งชุมชนแออัดเนี่ยไปเดินดูแล้วมันก็ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเพราะว่ามันมีแต่สิ่งโสโครกน้ำก็ไม่ดีอากาศก็ไม่ดีสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีดีเลยแต่คนเหล่านั้นจะไปไหนก็ไปแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ในสถานที่นั้นนึกแล้วก็นึกถึงเรื่องกรรมของคนว่าคนเรานี่กรรมจำแนกให้เป็นไปต่างๆบางคนก็ไปอยู่ที่สบายที่สะอาดสงบบางคนไปอยู่ที่ไม่สบายไม่สะอาดแล้วก็ไม่สงบน่ากรรมมันส่งไปเพราะอาชีพการงานที่เราจะต้องทำมีอยู่ในสถานที่นั้นก็เลยไปอยู่กันอย่างนั้นคนที่มาจากหัวเมืองความจริงอยู่หัวเมืองสบายกว่าอากาศดีกว่าอะไรดีกว่าทุกอย่างแต่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องอพยพเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองจะไปหาที่อยู่ดีๆที่ไหนได้ก็ต้องไปอยู่ในแหล่งที่ชุมชนแออัดอยู่กันอย่างง่ายๆบ้านทำง่ายๆเอามาสร้างกันไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันได้แต่ใต้ถุนนั่นมีแต่น้ำคร่ำมีแต่กลิ่นที่ไม่สะอาดขึ้นมาเข้าจมูกอยู่ตลอดเวลาสุขภาพไม่ดีเด็กก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรผู้ใหญ่ก็ลำบากคนแก่ก็ลำบากแต่ว่าคนทำงานนั้นพอเช้าเอาไปทำงานพอห่างจากสิ่งเหล่านั้นแต่กลับมาพักผ่อนกลางคืนก็เจอกับสิ่งเหล่านั้นอีกสภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่น่าสงสารมีทุกบ้านทุกเมืองไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งมันมีด้วยกันดังนั้นแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่ก็มีเหมือนกันเป็นแหล่งอย่างนั้นก็มีในต่างประเทศที่เจริญแล้วมันก็มีเรียกว่าชุมชนแออัดอยู่กันไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาเลือกไม่ได้เลือกเกิดก็ไม่ได้ไอ้เลือกที่อยู่เนี่ยมันพอเลือกได้แต่ว่าปัจจัยมันไม่อำนวยให้เลือกเราก็ต้องอยู่อย่างนั้นทนอยู่ไปอย่างนั้นจนกว่าจะหมดลมหายใจนี่คือสภาพชีวิตที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่าสงสารน่าเอ็นดูคนเหล่านั้นมีทางใดจะช่วยได้ก็คนก็ไปช่วยกันอยู่ช่วยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าช่วยแล้วมันก็ช่วยได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ช่วยถาวรอะไรเมื่อวานนี้มีคนในกรมชนมาสองคนมาขอเครื่องกระป๋องอาหารเท่าที่มีไว้ บอกว่าจะเอาไปไหนเอาไปให้แม่ชีแม่ชีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครนายกที่นั่นลำบากบอกว่าเราไปช่วยมันก็อย่างนั้นแหละทำให้แม่ชีทุกข์มากขึ้นเพราะว่าพอได้กระป๋องได้อาหารดีก็กินสบายกินได้กี่มื้อของที่เราไปให้กินได้สักวันสองวันเอาหมดแล้วพอหมดแล้วก็ทุกข์อีกไปเพิ่มความทุกข์ให้แม่ชีเก่าๆการช่วยอย่างนั้นคือว่าไม่ได้ช่วยถาวรถ้าช่วยให้ดีแล้วก็เอาแม่ชีมาอยู่แถวนี้ดีกว่าหาวัดให้อยู่หรือว่าหาที่ให้อยู่ที่มันสบายสบายหน่อยจะได้ไม่เกิดปัญหาวันก่อนที่แม่ชีมาตายที่นี่คนหนึ่งไม่ได้ตายที่นี่ตายที่แหล่งที่อยู่ฮะแต่ว่าน่าสงสารอยู่อย่างน่าสงสารบ้านช่องที่อยู่นั่นก็มันแย่เต็มทีพระท่านไปเห็นก็ก็สงสารแล้วก็ป่วยก็มาอยู่โรงพยาบาลนี่แหละที่กำชนเนี่ยอยู่ๆก็ถึงแก่กรรมถึงแก่กรรมมาก็บอกมหาสง่าว่าไปจัดการศพโยมนี่เอามาที่นี่เอามาเผากันที่นี่แล้วก็ไปดูที่อยู่นั้นยังมีแม่ชีเหลืออยู่กี่คนจะได้หาทางช่วยต่อไปช่วยมันถาวรไม่ใช่ว่าเอาอาหารไปกินมื้อหนึ่งแล้วหายไปแกก็ได้กินมื้อหนึ่งแล้วมันจะสบายเลยกลับหนักลงไปอีกทรมานตัวเองมากกว่าอีกเลยก็บอกเอาช่วยเอามาเผาเสร็จแล้วเหลืออยู่สองคนสองคนบอกว่าเอาไปโน่นเถอะป่าไปไหว้ที่วัดปัญญานันทารามเถอะก็มีกุฏิเล็กๆแม่ชีเคยอยู่หลายหลังเวลานี้ไม่มีคนอยู่ดีกว่าที่เคยอยู่ที่อยู่ที่แหล่งตรงนั้นอันดีกว่าที่นั้นแล้วไปอยู่โน่นมีน้ำมีไฟพอได้สะดวกสบายหน่อยอาหารก็ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันไปตามเรื่องดีกว่าเก่าแม่ชีก็ตกลงว่าจะไปแต่ตอนนี้ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเนรอยู่ที่ปราณบุรีหมดเมษายนก็กลับมาก็เอาขนกลับไปอยู่โน่นให้ไปอยู่สบายๆเลี้ยงแกหน่อยเพราะว่าแกแล้วไม่กี่วันก็ลาลูกเราเลี้ยงไม่ต่อเลยไม่เดือดร้อนช่วยกันช่วยถาวรช่วยอย่างนั้นแต่ถ้าเอาไปให้กินได้เมื่อนึงแล้วก็ไม่มีกินต่อไปอย่างนี้ก็ลำบากช่วยไม่ถาวรอย่าไปช่วยให้เป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกก็ได้กินของอร่อยวันเดียวมื้อเดียวเมื่อต่อไปไม่มีกินก็นึกถึงอาหารนั่นก็เป็นทุกข์อีกเหมือนก็ไปช่วยให้ทุกข์หนักลงไปอย่างนั้นหาวิธีช่วยให้มันถาวรดีกว่าก็บอกสองคนนั่นอย่างนั้นแต่ว่าเอาไปเถอะไปแล้วก็นึกว่าไปฝากก็แล้วกันแต่ถ้ามีทางใดที่จะขยับขยายให้แม่ชีที่เรารู้จักก็เป็นคนเคยอยู่กรมชนมาอยู่แถวนี้ก็ได้มีที่ให้อยู่จะได้อยู่สบายหน่อยตามภาษาคนแก่คนแก่นี่มีความทุกข์ทุกเรื่องที่อยู่ทุกเรื่องอาหารทุกเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทุกความว้าวีก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครเอาใจใส่เป็นความทุกข์ของคนแก่ทั่วไปเราจะต้องหาทางช่วยนี่ทุกข์ตามก็เกิดจากร่างกายเป็นความทุกข์ธรรมดาที่จะเกิดมีแก่คนที่มีสภาพเช่นนั้นก็ช่วยไปในทางร่างกายช่วยให้เสื้อผ้าให้อาหารจัดที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาพาไปส่งโรงพยาบาลช่วยรักษาฝากหมอไว้เอาช่วยรักษานี่คนไม่มีญาติไม่มีมิตรช่วยรักษาหายก็เอาออกจากโรงพยาบาลไปถ้ารักษาไม่หายก็ตายก็เอาไปเผาซะที่วัดเผาให้เปล่าๆไม่ต้องลำบากยากเข็ญอะไรนะก็ช่วยอย่างนั้นก็เป็นการช่วยคนแก่ที่มีสภาพอย่างนั้นทีนี้คนแก่เรานี่มันมีปัญหาทางจิตใจคือสภาพของคนแก่นี่ถ้านึกดูให้ดีก็เหมือนกับเด็กเหมือนกันคือไปสู่ความเป็นเด็กตอนปลายอายุตอนใกล้จะสิ้นอายุนี่ถอยไปสู่ความเป็นเด็กจิตใจก็เหมือนกับเป็นเด็กอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่คล้ายกับเด็กเว้นว่าแต่คนบางคนซึ่งได้ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่เปลี่ยนสภาพเป็นเด็กทางจิตใจมีความคิดถูกต้องมีการทำอะไรถูกต้องรู้เท่ารู้ทันต ต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้ไม่สู้กับอะไรแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่อ่านหนังสือธรรมะไม่ฟังพระแสดงธรรมอยู่ในสภาพลำบากว้าวีเพราะไม่มีใครเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งลำบากเหลือล้วนก็คนแก่บ้านบางแคเนี่ยท่านก็อยู่กันอย่างนั้นแหละไม่ค่อยจะเป็นสุขทางใจเท่าใดแต่ทางร่างกายนั่งกรมประชาสงเคราะห์ก็เลี้ยงดูดีอยู่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ดูแลมีนางพยาบาลมีหมอคอยตรวจการดูแลเอาใจใส่สะดวกพอสมควรแต่ว่าด้านจิตใจนี่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะว่าลูกหลานไม่ค่อยจะไปเยี่ยมไปเยียนเอาไปทิ้งเลยทิ้งไว้กับสำนักบ้านคนชราเอาไปทิ้งไว้เหมือนกันทุกประเทศบ้านคนชรานี่เหมือนกันทุกประเทศไปต่างประเทศก็มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านคนชรามีคนทั้งอเมริกันดำอเมริกันขาวทั้งหญิงทั้งชายอยู่กันดูหน้าตาแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นไม่ร่าเริงอยู่อย่างคนมีอมทุกข์อมความโศกความเศร้าอยู่ในใจเพราะว่าไม่เหมือนใครนึกถึงตัวเองแล้วเกิดอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่เหมือนเขาที่อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ไม่เหมือนคนทั่วไปก็มีอารมณ์ไม่ค่อยสบายทางจิตใจแต่ว่าทางกายนั้นก็พอกินพออยู่เขาเลี้ยงดูอย่างดีพอสมควรอาหารการกินเรียบร้อยเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาแต่ป่วยทางใจนี่ไม่มีใครรักษาเท่าใดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรในเรื่องโรคทางใจเราไม่ใช่พวกไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรมีอยู่แห่งหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กับวัดไทยที่กรุงวอชิงตันใกล้วอชิงตันเนี่ยอยู่ติดกันห่างกันสองบ้านพระก็แกก็มาคุยกับพระพอทานอาหารเสร็จแล้วก็มาพวกผู้ชายโดยมากมาผู้หญิงไม่ค่อยมามานั่งคุยกับพระแกก็สบายใจเพราะว่าพระคุยให้เข้าใจเรื่องชีวิต
0: ไปเทศกับคนเหล่านั้นบ้างพระก็ว่าได้ยินดีอนุญาตเจ้าหน้าที่บ้านคนแก่คนนี้เป็นบ้านของพวกบูตคือศาสนาเขาสร้างขึ้นพระจะไปเทศเขาไม่ยอมเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนาที่ดูแลบูตนั่นมันคนละศาสนามายุ่งไม่ได้ความคับแคบจิตใจคับแคบไม่ยอมถึงพระไปที่ก็ไม่ได้ไปกลับจิตกลับใจให้เปลี่ยนศาสนาอะไรไม่ต้องเปลี่ยนแต่ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วทำจิตทำใจมันถูกต้องไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก็เป็นอยู่ไปเถอะไม่ได้มีจุดหมายอะไรที่จะไปเปลี่ยนใครให้เป็นอะไรแต่เขาไม่ยอมเพราะเขาใจไม่กว้างพอยังกีดกันอยู่ในเรื่องศาสนาเพราะเขาก็ไม่เข้าถึงธรรมะในศาสนาที่เขานับถืออะไรเลยก็เลยเข้าไปไม่ได้อะไรบอกเอางี้ก็แล้วกันนะโยมนะคนไหนอยากมาก็มาได้ทุกเวลามาเวลาไหนก็ได้ประตูวัดนี่เปิดอยู่ความจริงไม่ได้เปิดแล้วเมืองนอกเขาไม่เปิดเขาปิดไว้เรื่องมาอย่างนั้นแหละแต่ว่ามาเข้ามาได้เพราะมันไม่ได้แสกรอนใครมาก็มาได้เขาก็มากันชวนเพื่อนมาหลายหลายคนมาคุยพระก็เลี้ยงน้ำชามีขนมคุกกี้อะไรนิดๆหน่อยๆแต่พวกไอ้คนแก่ได้ดื่มน้ำชาได้กินขนมมีผลไม้ให้กินบ้างแกก็สบายใจมาเหมือนกับว่ามาพบญาตินะมาพบพระไทยก็เหมือนกับพบญาติได้คุยกันร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพระก็คุยธรรมะให้ฟังแนะแนวทางชีวิตให้รู้จักว่าชีวิตคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากอะไรควรจะคิดแก้ไขอย่างไรแนะสอนตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเอาอริยสัจนั่นแหละไปใช้ไปอธิบายแต่ว่าอธิบายในรูปไม่เขาเข้าใจง่ายๆเขาก็รู้เขาเข้าใจความหมายจิตใจเขาก็สบายขึ้นอันนี้เป็นอาหารใจอาหารใจนี่ไม่ค่อยมีการให้กันไม่มีการแจกกับคนที่หลายคนหลายเหล่าที่ต้องการควรจะแจกให้แต่ไม่ได้รับแจก โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นี่มันจำเป็นที่สุดที่เราจะดึงเข้าหาธรรมะเข้าหาศาสนาธรรมเนียมบ้านเรานั้นคนพอแก่เข้าก็ทิ้งงานทิ้งการแล้วก็ามาวัดถือศีลในวันพระมาพักผ่อนที่วัดอ่านหนังสือบ้างคุยธรรมะบ้างฟังพระเทศบ้างสภาพจิตใจก็สบายได้มาฉีดอัดความเข้าใจธรรมะก็ไปไว้ในใจแล้วออกไปอยู่บ้านก็เอาไปใช้ต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปไม่ค่อยจะมีความทุกข์เท่าใดนอนหลับเป็นสุขพอสมควรตามสภาพคนแก่แต่ว่าคนแก่ที่ไม่รู้จักวัดนี่ไม่ค่อยได้มาวัดมาวาไม่รู้จะไปวัดไหนไม่เคยสนใจก็มีเหมือนกันไม่เคยมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรเลยกลายเป็นเหยื่อของคนที่หลอกลวงคนแก่ไปก็มีเหมือนกันอย่างนี้ลำน่าสงสารเพราะว่าไม่ค่อยมาวัดชลประทานนี่คนบางคนอยู่ใกล้ยังไม่เคยมามีคุณยายคนหนึ่งอยู่ปากเพชรนี่เองเพิ่งมาวัดเมื่ออายุวัดได้25ปีเลยถามว่าโยมเคยมาหรือเปล่าไม่เคยค่ะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เลยบอกแม่โยมเดินทางจากปากเกร็ดมาถึงวัดชลประทานเนี่ยใช้เวลาตั้ง25ปีแต่โยมบอกว่านั่งรถมาประเดี๋ยวๆก็ถึงแล้วกับไม่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับว่าเดินทางมาวัดนี่25ปีเพราะเขาสร้างวัด25ปีแล้วยังไม่เคยมาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็มีวานชื่อนี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่หามวงวานนี่ไม่ใช่ไกลอะไรเพิ่งมาไม่เคยมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันขาดคนชักจูงคนแนะนำไม่มีเพื่อนประเภทอย่างนั้นเพื่อนที่มาวัดนี่ต้องจูงเพื่อนที่ไม่เคยมาเพราะว่าญาติโยมนี่มาวัดอยู่นี่อย่ามาคนเดียวมีเพื่อนผงมิตรสหายก็ชวนกันมาบ้างชวนมาแต่เรามีรถก็เอานั่งรถไปด้วยกันพามาฟังธรรมการช่วยให้คนได้มาหาพระได้ศึกษาธรรมะนี่เหมือนกับว่าเราให้อาหารวิเศษแก่ท่านผู้นั้นแจกอาหารวิเศษไว้ให้เขาได้เอาไปไว้ในใจสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นนี่เป็นเรื่องที่น่าจะได้ช่วยกันแต่มีคนก็แก่ๆที่น่าสงสารพามาวัดบ้างมาวัดใกล้บ้านก็ได้วัดไกลก็ได้อุตส่าห์ชวนมาฟังกันแนะนำหรือว่าเอาเทปธรรมะไปให้แต่เขามีเครื่องฟังเทปแต่อ่านหนังสือออกก็เอาหนังสือไปให้เอาไปให้บ่อยๆเขาก็จะได้อ่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการช่วยคนสูงอายุให้มีความสบายใจด้วยการให้อาหารใจแก่เขาก็จะมีความสุขทางใจอาหารอื่นนั้นมันไม่สำคัญเท่าอาหารใจอาหารทางกายเขามีกินอยู่แล้วเลี้ยงอยู่แล้วเขามีข้าวมีขนมมีอะไรรับทานกันอยู่แต่ว่ายังขาดอาหารใจบางคนก็มีความสมบูรณ์ทางอาหารกายแต่ว่าไม่สมบูรณ์ทางอาหารใจลำบากเพราะไม่รู้เท่าทันต่อสิ่งตั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไม่ได้ปลงไม่ได้เพราะมีนั่งทุกไปเรื่อยไปทนทุกต่อไปความจริงทุกนั้นมันให้ดับไปก็ได้ให้ไม่ให้เกิดก็ได้แต่เรารู้จักวิถีทางของมันว่ามันเกิดมาทางไหนอะไรเป็นเหตุเป็นตัวการให้เกิดขึ้นเรารู้เราเข้าใจแล้วก็แก้ได้แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็แก้ไม่ได้เลยหันไปแก้นอกทางไปหาหมอดูไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือไปทำอะไรแบบไสยศาสตร์ช่วยไม่ได้สิ่งเหล่านั้นช่วยไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ทางออกว่าจะไปทางไหนสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆก็มีทุกวัดทุกวาก็ไปหาง่ายก็เลยไปกันอย่างนั้นถ้าไปพบพระที่ฉลาดหน่อยแนะแนวให้ด้วยก็ค่อยยังชั่วถ้าพระที่ไม่ค่อยฉลาดในธรรมะก็ดูแต่หมอแล้วก็บอกโยมต้องไปถวายสังฆทานเชบ้างให้ไปถวายสังฆทานวัดนั่นวัดนี้ให้ไปซื้อถังสังฆทานที่เขาจัดไว้เอามาถวายหิ้วมาเป็นแถวฮะนั่นมาเพราะหมอสั่งนั่นแหละที่มาโดยมากหมอสั่งให้มาตามหมอสั่ง อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้ามาที่วัดนี้ก็ค่อยดีหน่อยเพราะว่าเทศเอาทุกรายมาถึงก็ไม่ถวายเฉยๆแต่ถามว่าเออโยมนึกอะไรขึ้นมาจึงได้มาถวายสังฆทานถามต้นเหตุของเรื่องโยมก็บอกว่านี่ฉันนี่หมอก็บอกว่าดวงไม่ค่อยดีเพราะไม่ดีเออแล้วโยมรู้สึกตัวว่ามันไม่ดีอย่างไรบ้างถ้าไม่ดีอย่างไรมีความทุกข์อะไรที่ขังอยู่ในใจของโยมอ่ะก็คุยกันพอรู้เรื่องโยมก็เล่าให้ฟังแล้วก็แนะให้แก้ปัญหาให้เข้าใจปัญหาถูกต้องแล้วก็จึงจะให้ถวายสังฆทานต่อไปถ้ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ถวายคุยกันก่อนเทศสอนกันก่อนไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่มาก็สอนทำความเข้าใจกันให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ได้อะไรไปบ้างแล้วก็แจกหนังสือธรรมะที่ควรรู้ควรเข้าใจไปอ่านอย่างนี้ก็เรียกว่าเราให้อาหารใจแก่คนเหล่านั้นซึ่งจำเป็นที่สุดที่จะต้องแจกอาหารใจแก่เขาเพราะเขามีแต่อาหารกายเลี้ยงแต่กายบำรุงร่างกายแต่ไม่ได้บำรุงจิตใจจิตใจก็อยู่ในสภาพเป็นเด็กมีความอ่อนแอเปราะบางทบนิดทบหน่อยก็หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งที่มากระทบไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอเป็นคนที่หวั่นไหวง่ายภาษาเขาเรียกว่าเส้นตื้นหมายความว่าเส้นมันตื้นอ่ะทบนี่ก็ตื่นเต้นดีใจก็ดีใจแรงเสียใจก็แรงนี่พวกเส้นตื้นหรือร่องน้ำตื้นมันก็ขุ่นบ่อยแต่ร่องน้ำลึกก็ไม่สู้กับอะไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นจะต้องช่วยให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยให้เข้าใจชีวิตถูกต้องยิ่งขึ้นอันนี้ต้องช่วยเรามีคนแก่อยู่ที่บ้านก็ต้องช่วยเหลืออย่างนั้นช่วยแนะช่วยตักช่วยเตือนอ่านหนังสือให้ฟังก็ได้เปิดเทปธรรมะให้ฟังก็ได้แล้วชวนสนทนาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจก็คล้ายๆกับเราคุยกับเด็กเช่นเด็กอนุบาลนี่เราจะคุยกันอย่างไรจะสอนอย่างไรคนแก่ก็คล้ายๆนั้นไปสอนทำความเข้าใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบอันนี้ตัวผู้คนผู้สูงอายุเองก็ต้องระวังเหมือนกันระวังสุขภาพทางกายรับทานอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแต่พออยู่ได้ไม่ใช่ว่าอันนี้อร่อยทานมากมากอันนี้ไม่อร่อยกินนิดหน่อยอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องกินเท่าที่สมควรแก่ร่างกายเคยไปพบเจ้าคุณผู้หนึ่งเจ้าพญาเป็นชั้นเจ้าพญาบดินคนนานาครชื่อแย้มนานาครร่างกายแข็งแรงนั่งตัวตรงตาใสแจ๋วท่านผู้หญิงถึงแก่กรรมแล้วนิมนต์หลวงพ่อไปที่ในงานแล้วดูท่านนั่งตัวตรงตลอดเวลาสมกับเป็นฉายชาติทหารนะอันนี้ก็พอเทศจบแล้วก็ลงมาสนทนาถามว่าคุณโยมเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว90กว่าแล้วก็บอกโอ้โยมทำอย่างไรจึงดูยังแข็งแรงสุขภาพยังดีอยู่ท่านก็บอกว่าท่านนี่ปฏิบัติตามตำราอายุวัฒนะของหมอเหลิงศรีจันทร์หมอเหลิงก็เอามาพิมพ์จำหน่ายตำราอายุวัฒนะในตำรานั้นไม่ได้บอกว่าต้องไปกินนั่นกินนี่กินว่านอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่แนะให้รักษาสุขภาพให้ออกกำลังกายให้หลับนอนพักผ่อนให้ทำใจให้สบายอาหารอะไรควรรับทานอาหารอะไรไม่ควรรับทานท่านก็ปฏิบัติอยู่ตามหลักการนั้นเช่นเรื่องอาหารนี่ท่านบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกินจนอิ่มกินช้าๆค่อยๆเคี้ยวแล้วก็กลืนอาหารที่รับทานส่วนมากก็เป็นผักเป็นผลไม้เนื้อนี่น้อยไม่ค่อยจะรับทานเนื้อปลารับทานได้เราไม่ลำบากแก่การย่อยเนื้อถ้าจะรับทานก็รับทานน้ำต้มเนื้อไม่ได้รับทานเนื้อเฉยทั้งแท่งแต่ว่าต้มน้ำต้มเนื้อ
1: แล้วก็ทานผักทานข้าวพอสมควรอย่าทานจนอิ่มพอประมาณเคยรับทานเท่าใดก็ทานเท่านั้นเช่นว่า

ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าทำให้ลำไส้ไม่รู้จักทำงานต้องอันถ่ายกันเรื่อยๆไปคนบางคนกินยากรอนเนี่ยเป็นยาถ่ายกินทุกคืนกรอนตะถนกรอนย่อยเป็นก็ยืนลงไปนะให้โทษแก่ลำไส้มันเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ควรจะทานอย่างนั้นแต่ว่าเราทานของย่อยง่ายเช่นว่าผักผลไม้รับทานสิ่งเหล่านี้ร่าถ่ายการขับถ่ายมันก็สะดวกไม่มีอะไรแล้วดื่มน้ำมากๆดื่มน้ำทุกวันตื่นเช้าก็ดื่มน้ำก่อนนอนก็ดื่มน้ำดื่มเป็นปกติคือน้ำธรรมดาน้ำสะอาดน้ำประปาถ้าเราไม่ไว้ใจก็ต้มเช่นหน่อยต้มให้สุกแล้วก็ใส่ขวดใส่อะไรไว้สำหรับดื่มน้ำแข็งไม่จำเป็นเพราะว่าธรรมชาติร่างกายก็ไม่ได้ต้องการน้ำแข็งร้อนจัดก็ไม่จำเป็นเอาแต่พอดีพอดีก็อยู่อย่างนั้นถึงเวลานอนต้องนอนใครจะมาเยี่ยมมาเยียนก็ตามใจแต่ถึงเวลานอนแล้วต้องนอนแล้วก็ถึงเวลานอนก็หลับเป็นปกติแต่ไม่ได้หลับนานนะแบบคนแก่ตื่นขึ้นแต่เช้าก็ลุกขึ้นออกกำลังกายจะไปเดินเล่นที่ไหนมันก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าบ้านของท่านมันมีเฉลียงรอบบ้านหมาโยธาหลังใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ลูกขายหมดแล้วเป็นงั้นบ้านหลังใหญ่เดินรอบๆเดินจงกรมรอบๆ บ้านถึงไม้เท้าค้ำกายนิดหน่อยก็เดินออกกำลังเข้าห้องน้ำขับถ่ายเป็นเวลานอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเพราะร่างกายของเรานี่จะทำอะไรเป็นเวลามันก็สะดวกเพราะถึงเวลาน้ำย่อยมันก็มาทีนี้ถ้าเราไม่รับทานน้ำย่อยมาก็ไม่ได้ย่อยอ่านแต่ย่อยกับเพราะไปเราจะรู้สึกแสบท้องในบางครั้งแสบท้องเพราะว่าไม่มีอาหารให้ย่อยมันก็ย่อยผิวกับเพราะและทำอย่างนั้นบ่อยๆก็เป็นโรคกับเพราะแล้วเป็นหมักข้าวบางทีกระเพาะทะลุเวลากระเพาะทะลุก็ต้องผ่าตัดผ่าตัดก็ต้องตัดส่วนทะลุออกไปแล้วเย็บคอร์ดเข้ามาทานอาหารมากก็ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของแพทย์สองสามเดือนให้ทานน้อยๆกระเพาะมันค่อยขยายแล้วก็เท่าเดิมอย่างนี้ก็ลำบากเพราะเรารับทานไม่เป็นเวลาคนที่เป็นนักธุรกิจยุ่งกับการหาเงินรับทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะถึงเวลารับทานอาหารแล้วคนมาซื้อต้องไปขายของก่อนไปทำงานธุรกิจก่อนพ้นเวลาจึงมารับทานส่วนมากเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะมีคนคนหนึ่งก็เป็นมหาเป็นนักเทศเคยเทศร่วมกับหลวงพ่อบ่อยๆที่หลังก็ลาสิกขาออกไปค้าขายถ้าขายไปสักสิบกว่าปีไปเยี่ยมโอ้ไม่ไหวแล้วหลวงปีผมหมูนี่แย่แล้วเป็นโรคกระเพาะบอกก็กินแต่เงินเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเลยบอกว่าเรามันกินแต่เงินนี่ไม่กินข้าวมันก็เป็นงั้นแหละทำไมงั้นเพราะขายของคนมาซื้อหนังสือถึงเวลากินไม่ได้กินไปขายของขายของแล้วคนไปแล้วมากินผิดเวลาอย่างนี้ไม่ระวังตัวเลยเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะแต่หากว่าเราทานอาหารมันต้องเคี้ยวอะไรลงไปก่อนให้มันไปถ่วงกระเพาะรองท้องคนโบราณก็เรียกว่ากินรองท้องตื่นเช้ารองท้องด้วยของเบาๆน้ำย่อยมันจะได้ทำงานก็ไม่มีโรคทางกระเพาะแล้วก็ไม่มีโรคเกี่ยวกับท้องผูกมีคนพระเรานี่พวกนี่ท้องผูกมากท่านคือนั่งตลอดเวลานั่งเรื่อยไปโดยเฉพาะพระที่เป็นหมอดูเนี่ยเป็นโรคท้องผูกทั้งนั้นก็นั่งดูหมอให้คนอื่นไม่ค่อยลุกขึ้นไม่ค่อยดื่มน้ำดื่มก็น้ำชาน้ำชาก็ชงแก่ๆมันก็เป็นเครื่องช่วยให้ท้องผูกหนักขึ้นไปเวลาถ่ายก็ต้องไปนั่งนานๆออกมาเป็นเหมือนเม็ดขนุนเงี้ยนะออกมาอย่างนี้มันเสียสุขภาพแล้วอย่างนี้เสียสุขภาพมันต้องปรับปรุงร่างกายของเราทำอะไรมันก็ต้องการความพอดีคือร่างกายของคนเรานี่มันคอยบอกนะเราต้องฟังเสียงมันบ้างหิวก็บอกอิ่มก็บอกปวดตรงไหนก็บอกมีอาการอย่างไรบอกทั้งนั้นแหละบอกให้รู้แต่ว่าเราไม่ค่อยจะฟังร่างกายของเรา
ไม่สนใจฟังร่าง

0: กาดอีกมันบอกอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจฟังคืนจะเรียกว่าเป็นคนดื้อก็ได้ดื้อต่อร่างกายเมื่อดื้อร่างกายร่างกายก็ลงโทษเอามั่งทำให้เกิดการเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นกันอยู่บ่อยๆเพราะงั้นแต่เราฟังร่างกายเราบ้างคอยตรวจดูมันเป็นยังไงท้องเป็นยังไงแข้งขาเป็นยังไงอันนั้นเป็นอย่างไรคอยตรวจคอยชำระสะสางแล้วก็แก้ไขถ้าเห็นว่ามันหนักก็ต้องไปหาหมอไอ้เรื่องไปหาหมอนี่อย่าเกรงใจหมอถ้ารู้สึกไม่สบายนิดหน่อยก็ควรไปบางคนว่านี่นิดหน่อยหน่อยอย่าไปรบกวนหมอเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอ่ะก็หมอก็มีหน้าที่รักษาคนเราป่วยแล้วไม่ไปหาหมอก็ไม่มีงานทำแล้วแต่ไปเมื่อหนักแล้วหมอที่ไหนจะรักษาได้ต้องรีบไปรู้สึกไม่สบายต้องรีบไปหาหมอเราควรจะมีหมอประจำกันไว้เป็นขาประจำจะได้รู้เรื่องร่างกายของเราถูกต้องพอรู้สึกไม่สบายหน่อยก็ไปหารักษาได้ทันท่วงทีโรคมันไม่เจริญไม่รังแกเรามากเกินไปนี่ต้อง 2-3 วันนอนป่วยอยู่นั่นแหละไม่ไปหาหมอนี่มันก็ลำบากในวัดนี่ก็มีพระอยู่องค์หนึ่งไม่ค่อยชอบหมอเลยเจ็บแค่ได้ป่วยไม่ยอมให้หมอตรวจไม่ยอมกินยาบอกว่าไปหาหมอแล้วยอมกินยาบอกว่าไปหาหมอแล้วมันยุ่งเรื่องมันมากเราว่าไปเจอหมอแล้วเป็นโรคนั่นโรคนี่มันหลายโรคอ่ะอย่าไปหามันเลยแล้วก็นอนสมอยู่นั่นแหละหลายๆวันแต่ว่าไม่เป็นไรมันหายไปเองแต่ถึงหมดจะตายก็คงตายเองเหมือนกันเพราะว่าไม่ช่วยหาหมออย่างนี้ก็ลำบากดื้อเกินไปมันไม่ถูกต้องเรามันต้องเชื่อคนที่เขามีความรู้หมอนี่มีความรู้เรื่องร่างกายเราก็ต้องไปหาไปปรึกษาแม่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็เอ้าเช็คหน่อยเหมือนกับรถยนต์ใช้มาตั้งปีแล้วก็เข้าอู่สักทีเช็คเครื่องอัดฉีดให้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการ

รับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: นั่นไผ่ดาวเทียมใช่ไหมคะ
1: ครับครับผมไผ่ครับคุยครับผมมีอะไรจะบอกครับ
2: อยากมีเธอเป็นแฟน
0: มีอะไรจะบอกหรอคะ
2: ปุ๋ยครับปุ๋ยมีแฟนหรือยังครับ
0: นี่ไงคะแฟน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดของแบรนด์ดังเสื้อยืดของกรมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบ

061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ดังใหญ่แล้วนะ
2: ดังแบบนี้ไม่เอาอ่ะวันนี้อยู่เสร็
1: จหรอใช่วันนี้ว่าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วย
2: นี่ไม่ได้พักเลยอยากพักบ้าง
1: เอานะฝันไว้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเข้าไปเก็บของก่อนแล้ว